0: และก็ในราคาพิเศษมากๆเลยค่ะท่านละ 59,000 บาทนะคะในปริมาณนี้เนี่ยคุณผู้ฟังนะคะที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะจะได้สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความรู้นะคะเชิงเจาะลึกนะคะแล้วก็สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้เป็นมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะหรือว่าคุณผู้ฟังนะคะที่สมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรนี้ไปเจาะลึกข้อมูลนะคะใน11ประเทศอาเซียนค่ะรวมทั้งตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญนะคะของไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้กระทั่งภาคธุรกิจนะคะกับกูรูด้านประเทศอาเซียนที่เป็นมือหนึ่งของไทยนะคะท่านต่างๆเหล่านี้จะมาวิเคราะห์แล้วก็จะพูดถึงแนวโน้มของ2ตลาดมหาอำนาจจีนและสหรัฐให้ได้ฟังกันด้วยนะคะในบรรดากูรูหลายๆท่านนะคะขออนุญาตเอ่ยนามนะคะอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวณิชย์อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนและยังมีคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาและนักธุรกิจตัวจริงนะคะที่จะมาเปิดช่องทางรวมทั้งเผยเคล็ดลับค่ะว่าจะทำอย่างไรถึงจะเปิดตลาดในอาเซียนได้อย่างฉลุยนะฮะการอบรมในหลักสูตรนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้ค่ะอย่าลืมนะคะรีบโทรศัพท์เข้ามานะคะจองที่นั่งในหลักสูตรได้นะคะที่หมายเลข0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะ
1: ครับอย่าลืมนะครับว่าความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนเลยรีบตัดสินใจณ บัดนี้นะครับหมดเขตวันที่25สิงหาคมนี้นะครับเนี่ยอย่างคุณกิจชลต้อนเทียนเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ที่ค่ำบอดอยู่ในสปป.ลาวนะครับแล้วก็จะรู้เรื่องราวอะไรมากมายนะครับว่าจะทำธุรกิจอย่างไรคุณกฤตอึ้งวิชูลสถิตหรือแม่ดร.อามเนี่ยนะครับก็เป็นอาจารย์ที่หาตัวได้ยากเหมือนกันรวมทั้งใครที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์ยุตินะครับจะได้เจอตัวท่านแน่นอนถ้าเกิดมาเข้าร่วมอบรมนะครับ CEO อาเซียนรุ่นที่3กับเราครับ
0: ค่ะแล้วค่ะเรายังมีข่าวที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังนะคะได้ตามโลกไปพร้อมๆกันนะคะก่อนที่จะไปพบกับช่วงเจาะลึกอาเซียนรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะที่อาจารย์จะมาพูดถึงการเจาะตลาดอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรค่ะ
1: ครับผมจะไม่ทักคุณผู้ฟังก่อนหรอครับ
0: โอ้ลืมโอ้ขออภัยค่ะเนี่ยบ่งบอกถึงอายุของตัวเองอย่างแท้จริงขี้หลงขี้ลืมมากถ้างั้นเชิญพี่ต้นก่อนไหมฮะ
1: ครับผมทักจากข้างล่างไปนะครับเห็นคุณทัชชัยสันป่าเป้านะครับบอกว่ามาทักทายพี่วัชรินทร์นะครับวันนี้แพร่26องศาท้องฟ้ามืดครึ้มนะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาด้วยนะครับแล้วก็คุณสุมิตรสิริโชคคุณอุปอุมาปรารถนาอนุรักษ์จากภูเก็ตบอกฝนตกคุณสศิมานะครับก็มาสวัสดีเราในเช้าวันนี้คุณเกษมแล้วก็คุณชวรีครับบอกว่าฟังรายการคุณมอร์นิ่งอาเซียนณขณะนี้จากสุราบายาอินโดนีเซีย24องศาครับผม
0: ค่ะส่วนทางด้านบนนะคะมีคุณสุประชัยค่ะเข้ามาทักทายเราเป็นท่านแรกเลยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังขอสวัสดีนะคะคุณเดชเดชาด้วยนะคะคุณยุทธพงศ์ทักทายมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะบอกว่าเช้านี้พะเยา24องศาเซลเซียสค่ะส่วนคุณกนัทพักนะคะบอกว่าภูเก็ตฝนเพิ่งจะหยุดตกค่ะคุณชยุทธมาจากสุราษฎร์ธานีค่ะบอกว่าเช้าวันนี้24องศาเซลเซียสค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวจะให้พี่เจเจเล่าข่าวเนี่ยผมขอย้อนไปเมื่อข่าวเมื่อสักครู่นี้ที่คุณอัสตาลีนำมาเล่าให้เราฟังนะครับมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับ gentrification gentrification gentrification หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยการให้คนเปลี่ยนชนชั้นนะครับเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยการเปลี่ยนชนชั้นอย่างเช่นตรงนี้เมื่อก่อนนี้เคยเป็นเหมือนกับชุมชนที่ค่อนข้างจะเสื่อมโทรมก็จะมีนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาปรับเปลี่ยนพื้นที่นิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้ค่าเช่ามันสูงขึ้นทำให้มูลค่าราคาเนี่ยมันแพงขึ้นนะครับคนที่ฐานะทางเศรษฐกิจน้อยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้อีกต่อไปในที่ก็ต้องอพยพออกไปแล้วก็มีคนอีกชนชั้นหนึ่งเข้ามาก็คือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่โดยการเปลี่ยนชนชั้นนั่นเองนะครับคำนี้น่าสนใจมากครับ gentrification

0: เคชันครับ
1: ค่ะไปกันต่อนะคะคือรายการนี้นะคุณผู้ฟังคะจะบอกว่านอกจากคุณผู้ฟังจะได้อาหารยามเช้านะคะเป็นข่าวให้คุณผู้ฟังสามารถทันโลกได้แล้วก็นำไปพูดคุยกันนะฮะกับคนในแวดวงใกล้ชิดแล้วเนี่ยยังได้รู้จักคำศัพท์นะฮะใหม่ๆวันละคำสองคำด้วยนะคะเมื่อวันก่อนนี้พี่ต้นก็ได้ให้ภาษาอังกฤษไปอีกคำหนึ่งนะคะไม่ทราบว่ามีท่านไหนจดบันทึกไว้บ้างนะคะถ้ารวมๆกันก็น่าจะได้หลายคำอยู่นะคะลองเข้ามาบอกเราก็ได้ค่ะในคอมเมนต์นะคะของสื่อโซเชียลต่างๆค่ะเราจะไปกันต่อนะคะกับข่าวน่าจะมีเวลาประมาณคนละข่าว2ข่าวนะคะพี่ต้นคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: จะ
1: ไปก่อนนะคะที่สปป.ลาวค่ะมีรายงานนะคะโดยสื่อของสปป.ลาวนะคะรายงานค่ะบอกว่าตอนนี้นะคะรัฐบาลลาวค่ะสั่งให้บริษัทที่เป็นผู้แปลรูปแร่นะคะมีชื่อว่าบริษัทดาวเจริญแปลรูปแร่จำกัดนะคะยุติโครงการทำเหมืองและการทำแปลรูปแร่เหล็กนะคะในแขวงเวียงจันทน์และก็ในแขวงไซสมบูรณ์ค่ะหลังจากที่พบว่ากิจกรรมของบริษัทนี้เนี่ยเป็นต้นเหตุให้แม่น้ำนะคะแม่น้ำที่ชื่อว่าแม่น้ำซองเนี่ยเน่าเสียแล้วก็ขุ่นข้นโอ้ถ้าถึงขั้นแม่น้ำซองเน่าเสียเนี่ยจะเสียดายมากเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยไปทำข่าวแล้วพี่ต้นขาแม่น้ำซองเนี่ยคือมีความสะอาดมากแล้วก็ใสบริสุทธิ์มากถึงขั้นที่โรงเรียนเนี่ยก็สามารถพาเด็กๆเนี่ยค่ะไปเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาได้ตามริมแม่น้ำซองอ่ะเจยังจำภาพนั้นได้อยู่เลยนะคะเด็กชั้นประถมอ่ะไปสังเกตการนะคะด้วยการตักน้ำในแม่น้ำที่ใสบริสุทธิ์เนี่ยนะคะมาแล้วก็มาให้ครูแยกแยะให้ดูว่าปลาตัวเนี้ยเรียกว่าปลาอะไรแบบนี้นะคะทีเนี้ยพอเห็นว่าแม่น้ำซองเน่าเสียเนี่ยโอ้โหเสียใจแทนพี่น้องคนลาวเลยทีเดียวนะคะผลจากการตรวจพิสูจน์เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะของทางการลาวค่ะพบว่าบริษัทดาวเจริญแปรรูปแร่เนี่ยดำเนินกิจการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและอนุมัติจากทางการถือได้ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยแร่ธาตุและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศลาวอย่างรุนแรงค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากจะสั่งระงับกิจการแล้วนะคะก็ยังมีผลไปถึงพื้นที่ในเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์แล้วก็เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ด้วยโดยกำหนดว่าบริษัทจะต้องเร่งฟื้นฟูผืนดินและแหล่งน้ำที่ได้รับความเสียหายถ้าฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและลงโทษเพิ่มตามข้อสั่งการของสำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงการเอาจริงเอาจังนะของทางการลาวที่ฟันแบบไม่ไว้หน้าว่าบริษัทนั้นจะสร้างผลประโยชน์อย่างไรให้กับประเทศค่ะ
0: ก็ขอเอาใจช่วยแล้วก็ขอสนับสนุนนะครับมาตรการแบบนี้ของรัฐบาลสปป.ลาวครับผมมีข่าวหนึ่งสั้นๆนะครับจากจีนบริษัทนี้ครับเชียงสิงห์เมมโมรี่เทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของจีนแผ่นดินใหญ่นี่นะครับเขาบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาระดมทุน IPO ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระดมทุนไปได้ถึง 8,600 ล้าน US ดอลลาร์ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 466% ในการซื้อขายที่เชียงไฮ้นะครับทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทนี้อยู่ที่ 3.3 ล้านล้านหยวนนะครับคือบริษัทนี้นะครับชื่อย่อของเขาคือ CXMT เนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิตชิปหน่วยความจำแบบไดนามิกแบบเข้าถึงแบบสุ่มนะครับหรือตัวย่อก็คือ DRAM ซึ่งก็เป็นภาษาอังกฤษก็คือ Dynamic Random Access Memory นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตชิปแบบนี้เนี่ยไม่กี่บริษัทในโลกนี้นะครับก็เป็นตัวเริ่มเป็นลำดับที่4ปัจจุบันนี้นะครับมูลค่าทางการตลาดของเขาเนี่ยอยู่ที่ 8% ก็รายใหญ่ที่สุดนะครับก็คือ Samsung Electronics แล้วก็รองลงมาคือ SK Hynix แล้วก็ Micron ทีนี้บริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่โดนทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามที่จะเรียกว่าตอนแล้วก็ไม่ให้เขาแบบทำให้เป็นบอนไซไม่ให้โตนะครับแล้วก็อุปเรียกว่าขวางทุกสิ่งอย่างเพราะว่าเป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตชิปชั้นสูงนะครับซึ่งสามารถเอามาใช้กับพวกมือถือใช้กับอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ AI อุปกรณ์ทางทหารอะไรต่างรวมทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลด้วยแต่ว่าก็นี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าสู้อย่างสุดฤทธิ์แล้วก็สามารถที่จะระดมทุนได้มากถึง 8,600 ล้าน US ดอลลาร์เพื่อที่จะมาพัฒนาก้าวต่อไปของบริษัทเชงสิงเมมโมรี่เทคโนโลยีครับสู้กันเดือดครับ

ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะได้เวลาที่เราจะไปฟังการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเรื่องการเจาะตลาดอาเซียนภาคพื้นสมุทรค่ะ

0: ทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะแต่ว่าเป็นช่วงท้ายที่เต็มไปด้วยพลังและข้อมูลที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้นะคะคุณผู้ฟังคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ค่ะเราจะไปฟังการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะไปดูกันนะคะว่าการเจาะตลาดอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับ
5: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะเช้าวันนี้อาจารย์อยู่ที่กรุงจาการ์ตาหรือเปล่าคะ
5: วันนี้ผมกลับมาปฏิบัติงานที่กรุงเทพนะครับตอนนี้ก็เลยอยู่ที่กรุงเทพคร
2: ับ เวลคัมโฮมนะคะอาจารย์คะ
5: ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
2: ค
5: ่
2: ะ
5: ได้ข่าวว่าโอ้ยอาเซียน CEO of อาเซียนรุ่น3นี่คือคักมาก คุณผู้ฟังต้องรีบนะฮะแล้วก็หลักสูตรนี้ผมเองก็มีโอกาสจะเข้ามาเป็นวิทยากรด้วยนะครับวันนี้ก็เลยเอาน้ำจิ้มมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับสำหรับท่านไหนที่ถ้าจะต้องสมัครต้องรีบนะฮะไม่งั้นจะไม่ได้ฟังฉบับเต็มนะฮะเพราะว่าน่าจะใกล้เต็มแล้วเนอะใช่ไหมเพราะฉะนั้น
4: ใช่ครับผม
5: คือส่วนที่ผมรับผิดชอบเนี่ยคืออาเซียนในน้ำนะครับ uh-huh. เราเรียกง่ายๆใช่ไหมมีอาเซียนภาคพื้นทวีปแล้วก็อาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรใช่ไหมครับ อาเซียนภาคพื้นทวีปเนี่ยแหมเรารู้สึกใกล้ชิดอ่ะใช่ไหมครับสปป.ลาวเวียดนามกัมพูชาเมียนมาจะใกล้ชิดทางบวกหรือใกล้ชิดทางลบแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่เราสนนะครับ ในขณะที่อาเซียนในน้ำเนี่ยบางทีเรายังรู้สึกไกลตัวไปนิดนึงนะครับทั้งนั้นที่ในความเป็นจริงเนี่ยเขามีกลุ่มความร่วมมืออนุภูมิภาคย่อยๆอยู่ด้วยเขาเรียกบิมพีอากานะครับบิมพีอากาก็คือบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เขาเรียก East ASEAN Growth Area นะครับซึ่งไอความร่วมมือตรงนี้เนี่ยนาทีนี้มันกำลังจะกลายเป็นจุดพลิกผันสำคัญนะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนเราชื่อโปรแกรม CEO of ASEAN เนอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักธุรกิจแต่ในความเป็นจริงประชาชนทั่วไปก็น่าจะสนใจมากๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเคยได้ยินแหละว่าโอ้ยอาเซียนภาคพื้นทวีปอ่ะมันจะมีระบบรางที่จะเชื่อมโยงอาเซียนภาคพื้นทวีปผ่านระบบรถไฟของจีนใช่ไหมที่เข้ามาในสปป.ลาวแล้วในอนาคตจะเข้ามาในเวียดนามแล้วจากจีนนี่จะเชื่อมโยงไปได้ทั้งโลกอาเซียนในน้ำเขาก็มีนะครับเพราะจุดศูนย์กลางของอาเซียนในน้ำเนี่ยมันอยู่ในที่ที่หลายๆท่านอาจจะดึงไม่ถึงนั่นก็คือบรูไนดารุสลามบรูไนอาจจะมีประชากรแค่ 400,000 คนแต่ตอนนี้เนี่ยสุลต่านบรูไนพระราชาธิบดีเนี่ยกำลังทำโปรเจกต์ยักษ์โปรเจกต์หนึ่งอยู่นั่นก็คือหนานหนิงบรูไนอีโคโนมิคคอริดอร์ครับระเบียงเชื่อมโยงหนานหนิงซึ่งเป็นปากประตูสู่อาเซียนของจีนเข้าสู่ท่าเรือมูราที่บรูไนดารุสสลามครับเพราะฉะนั้นเวลาส่งสินค้าเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนในน้ำเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นจะต้องผ่านจากโครงข่ายในอาเซียนภาคพื้นทวีปละสินค้าจากโรงงานของโลกก็คือจีนเนี่ยวิ่งตรงจากหนานหนิงเข้าท่าเรือที่บรูไนแล้วใช้ท่าเรือที่บรูไนกระจายสินค้าทั้งภูมิภาคนี้ได้เลย อย่างนี้เป็นต้น นะครับ หรือว่าประเทศน้องใหม่ในอาเซียนหลายๆท่านอาจจะอยู่ตรงไหนติมอร์เลสเต้ครับ ติมอร์เลสเต้เนี่ยอยู่ทางขวามือ

0: ของอินโดนีเซียนะครับเป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งแต่เกาะเล็กๆเกาะนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในทางการค้าการลงทุนนะครับเพราะว่าเกาะเล็กๆเกาะนี้มีภาษาราชการคือภาษาโปรตุเกสครับ
1: mm-hmm.
0: และด้วยความที่เขาเป็นประเทศโปรตุเกสใช้ภาษาโปรตุเกสเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษทางการค้าในการที่จะเชื่อมโยงติมอร์เลสเตสู่กลุ่มประเทศที่เขาเรียกว่า CPLP ครับ
1: yeah.
0: CPLP คืออะไรนะครับ CPLP คือกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการครับ mm-hmm. เขาเรียกว่า Community of Portuguese Language Countries นะครับตั้งขึ้นมาเมื่อปี1996มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลิสบอนแต่ว่า mm-hmm. ความน่าสนใจก็คือ9ประเทศนี้มันครอบคลุม4ทวีปทั่วโลกครับ
1: mm-hmm.
0: มันสามารถที่จะเชื่อมติมอร์เลสเต้เข้าโปรตุเกสครับ
1: yeah.
0: ซึ่งโปรตุเกสลิสบอนมันเป็นท่าเรือหลักอีกแห่งหนึ่งในยุโรปใช่ไหมครับเขามีสิทธิประโยชน์ทางการค้ามันเชื่อมติมอร์เลสเต้เข้าสู่บราซิลครับประเทศที่เป็นแหล่งทรัพยากรมหาศาลและตลาดขนาดใหญ่ใน อเมริกาใต้ซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นประเทศเดียวที่พูดภาษาโปรตุเกส มันเชื่อมเราเข้าสู่ตลาดใหม่ๆในแอฟริกาครับแองโกลาโมซัมบิกเคปทาเคปเวิร์ดกินีบิซาวซาโตเมปรินซิเปแล้วก็อีควาทอรัลกินีโอเคหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักแต่แองโกลากับโมซัมบิกเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะคนไทยไปลงทุนเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเอาพลอยครับ
1: เราเก่งมากใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่เราเก่งมากในเรื่องการหุงพลอยแต่การที่ได้เทคโนโลยีการหุงพลอยให้มีคุณภาพดีเนี่ยเราเรียนรู้จากการที่เราเผาพลอยหมดทั้งประเทศไปแล้ว
2: เราชำนาญไปแล้วเพราะเราเผาหมดแล้ว
0: เราชำนาญเหมือนกับประมงอ่ะเราชำนาญใช่ไหมฮะแต่ชำนาญโดยการที่เราแบบจับปลาอ่าวไทยหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราต
3: ้
0: องไปเอาทับทีมเราต้องไปเอาพลอยจากพื้นที่ตรงนี้มานะครับแล้วมาแปลรูปมาเพิ่มมูลค่าแล้วถ้ามันเราไม่มี FTA กับประเทศเหล่านี้เลยนะแต่ทีมอลเลสเต้ที่อยู่ใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเขาเป็นสะพานให้เราได้และในระหว่างเขากับเองเนี่ยเขามีความร่วมมือนะครับเขาเรียกว่า Blue Economy หรือว่าเศรษฐกิจสีน้ำเงินนะครับซึ่งไอ้เรื่องเศรษฐกิจสีน้ำเงินเนี่ยอาเซียนเองมีกรอบความร่วมมือกรอบความตกลงเศรษฐกิจสีน้ำเงินหรือว่าอาเซียนบลูเอคอนอมีเฟรมเวิร์ก ABAF อยู่แล้วสร้างมาตั้งแต่ปี2023ในคราวที่อินโดนีเซียเป็นประธานอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้กรอบความร่วมมือบลูเอคอนอมีหรือว่าเศรษฐกิจสีน้ำเงินเนี่ยมันต้องการทำอะไรบ้างมันต้องการยกระดับอุตสาหกรรมเดิมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประมงการเลี้ยงสัตว์น้ำการท่องเที่ยวชายฝั่งการขนส่งทางทะเลคุณผู้ฟังหลายๆท่านอ่านไม่ทราบนะครับเวลาท่านไปตลาดเวลาท่านไปโลตัสเนี่ยปลากระพงที่เราเอามาทำแปะซะกันเนี่ย1ตัวเนี่ยหนักประมาณสัก8ขีดเต็มที่ไม่เกิน1โล2ขีดเพราะเดี๋ยวมันใส่จานแปะซะไม่ได้กิโลนึงเนี่ยมันขายกัน90บาทเต็มที่ไม่เกิน110บาทแต่ปลากระพงที่เลี้ยงโดยเทคโนโลยีใหม่ที่บรูไนดารุสสลามเนี่ยตัวหนึ่งหนัก10ตัวหนึ่งหนัก5โลครับตัวหนึ่งหนัก5โลถึง6โลแล้วเวลาขายเนี่ยขายกิโลหนึ่งเนี่ยขายที่ประมาณสัก50ได้ขายที่ประมาณสัก13 14ดอลลาร์สิงคโปร์ฮะมันแพงกว่าเรากี่เท่าทำไมเราไม่เอาเทคโนโลยีแบบนี้มาทำที่เราบ้างนะครับและมันต้องการจุดประกายอุตสาหกรรมใหม่ครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนครับพลังงานหมุนเวียนพลังงานน้ำพลังงานคลื่นพลังงานความร้อนใต้พิภพเรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีชีวเทคโนโลยีทางทะเลครับ marine biology ครับเรากำลังพูดถึงการขุดเจาะสำรวจทรัพยากรอย่างยั่งยืนเรากำลังพูดถึงเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจท้องทะเลครับอุตสาหกรรมใหม่อันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเลยก็คืออุตสาหกรรม EV ครับEV เนี่ยเวลาเรามองประเทศอาเซียนในน้ำเนี่ยมันเป็นซัพพลายเชนที่เข้ากันได้ดีกับซัพพลายเชนของประเทศไทยเลยครับเราสนับสนุนอุตสาหกรรม EV จำนวนมากใช่ไหม
1: ค่ะ
0: Eastern Economic Corridor ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของเราเนี่ยมีโรงงาน EV โรงงานรถยนต์ EV เต็มไปหมดแต่อย่าลืมนะฮะว่าอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเป็นประเทศหลักเลยในการผลิตตัวของวัตถุดิบที่จะมาทำแบตเตอรี่ EV นั่นก็คือนิกเกิลโคบอลต์แล้วก็ทองแดงในขณะที่ EV เนี่ยราคาของรถยนต์ EV 2ใน3มาจากประมาณ2ใน3มาจากแบตเตอรี่อีก1ใน3มาจากชิปคอมพิวเตอร์ครับซึ่งคนที่ทำชิปคอมพิวเตอร์แล้วจะมาแปะเข้ากันกับยานห่วงโซ่ที่เราประกอบในประเทศไทยได้ตัวของชิปยานยนต์พวกนี้เนี่ยทำเยอะมากในมาเลเซียครับทำเยอะมากในปีนังเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไทยเชื่อมมาเลเซียเชื่อมอินโดนีเซียเชื่อมฟิลิปปินส์เราจะเห็นห่วงโซ่ประธาน EV ที่ครบวงจรที่สุดรองลงมาจากอีกที่หนึ่งนั่นก็คือจีนแผ่นดินใหญ่ครับแล้วในจีนแผ่นดินใหญ่เวลาเขาผลิตรถยนต์ EV เขาผลิตรถยนต์ EV พวงมาลัยอยู่ทางซ้ายครับของเราเป็นฐานการผลิตรถยนต์ EV พวงมาลัยอยู่ทางขวาครับเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูว่ากลุ่มไทยสับคอนผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางถ้าอยากที่จะย้ายตัวเองจากซัพพลายเชนของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในอ่ะคุณต้องมองซัพพลายเชนอันนี
1: ้
0: เห็นไหมฮะในกลุ่มบิมเพียก้าในกลุ่มอาเซียนในน้ำเนี่ยแหมมันมีอีกหลายเรื่องเลยนะที่บางทีเราอาจจะยังนึกไม่ถึง
1: อาจารย์ค่ะต้องเก็บไว้เล่าในคอร์สบ้างนะคะอาจารย
0: ์อุ้ยเรื่องนี้คุยกัน5วัน7คืนก็ไม่จบครับผมนั่งเล่าเรื่องอาเซียนโอ้โหปกติสอนยังเป็นเทอมครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาแบบ intensive แบบเนื้อแบบคลักๆมานั่งคุยกันในคอร์สนะฮะ
1: อาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ฉายภาพให้เราได้เห็นเนี่ยค่ะคือเห็นเป็นวงจรห่วงโซ่อุปทานเลยแต่คนจำนวนไม่มากค่ะอาจารย์ค่ะที่จะมองเห็นเป็นห่วงโซ่แบบนี้มันขาดการสื่อสารในด้านใดบ้างคะอาจารย์คะ
0: ผมคิดว่าเรื่องของเรื่องก็คือบางทีเรามองตลาดไกลตัวแต่เราลืมของที่อยู่ใกล้ตัวนะครับบางทีเรายังมีความเข้าใจผิดมองว่าโอ๊ยประเทศเหล่านี้ล้าหลังด้อยพัฒนาเรายังยึดติดกับภาพของฟิลิปปินส์ที่เศรษฐกิจถดถอยต่อเนื่องเป็นคนป่วยแห่งอาเซียนถูกต้องไหมครับแต่ณวันนี้เขาโตปี 8% นะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดคือประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์เขามีอายุมัธยฐานอะ median age แค่25ปีนะฮะของเราเนี่ยอายุเฉลี่ยของกำลังแรงงานเรา40กลางๆถึง40ปลาย
1: ๆ
0: ของเขา25ปีแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษกันได้เกือบทุกคนเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้อาจจะมีปัญหาใช่ไหมโอ้ยอยากจะเก่งต้องพูดเรื่องต้องใช้สเต็มใช่ไหมscience engineer technology mathematics ถูกต้องไหมครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยความที่มันมี generative AI ไงฮะด้วยความที่มี large language model ไงครับคุณสั่งงาน AI ให้เขียนโปรแกรมเนี่ยคุณสั่งเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเพราะนั้นฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีแรงงานทางด้าน IT outsourcing ซึ่งมหาศาลมากแล้วมันกลายเป็นดาวรุ่งมากนะครับถัดจากฟิลิปปินส์ซึ่งมีกำลังซึ่งมีประชากร100ล้านคนคุณกำลังพูดถึงอินโดนีเซียที่มีอายุมัธยฐานหรือว่าอายุกำลังแรงงานอยู่ที่30ปีครับและประชากรเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆแน่นอนในระยะสั้นเขาอาจจะกำลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจแต่ในระยะยาวเนี่ยตลาดขนาดยักษ์แบบนี้เนี่ยแล้วด้วยภูมิประเทศที่มันเป็นเกาะแก่งเนี่ยมันคือที่ที่ดีที่สุดของการลงทุนเรื่องของเทคโนโลยีถูกต้องไหมฮะไอ้พวกแพลตฟอร์มที่มันเป็นยูนิคอร์นอ่
1: ะ
0: มันก็จะไอ้เงื่อนไขแบบนี้แหละที่มันห่างไกลทำให้คนไม่สามารถเดินทางมาทำอะไรที่มันเป็นฟิสิกอลกายภาพได้คนก็ต้องทำทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันแล้วด้วยความที่เป็นแอปด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่เขาใช้งานแอปพลิเคชันเรื่องพวกนี้เก่งมากเพราะนั่นจะเห็นเลยว่ายูนิคอร์นจำนวนมากเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ที่อินโดนีเซีย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยรวมถึงสิงคโปร์ด้วยกำลังพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเงินดิจิตอลร่วมกันยกตัวอย่างเช่นตอนนี้พร้อมเพย์ของไทยกับระบบการชำระเงินของสิงคโปร์แล้วเร็วๆนี้อินโดนีเซียเนี่ยกำลังจะเชื่อมโยงถึงกันได้ครับแปลว่าอะไรแปลว่าคุณไปเที่ยวสิงคโปร์คุณไม่ต้องแลกเงินนะฮะคุณเอาพร้อมเพย์ของคุณน่ะสแกนได้เลย
1: ค่ะ
0: บนเงื่อนไขเดียวในบัญชีคุณต้องมีเงินนะไม่ใช่หรออาจารย์ทำไมสแกนไม่ติด
1: ปืนลูกปืนสแกนไม่ได้
0: ไม่มีเงิน
1: อาจารย์คะความเป็นไปได้นี่คือเมื่อไหร่คะเนี่ยที่จะสามารถใช้พรอมเพย์ในประเทศอาเซียนที่
0: ในส
1: ิ
0: งคโปร
1: ์
0: เก
1: ิ
0: ด
1: อาจารย์
0: ในสิงคโปร์เกิดขึ้นไปแล้วครับ
1: อ๋อ
0: ใน
2: ที่ไทยกับสิงคโปร์ได้แล้ว
0: ใช่ในอินโดนีเซียเนี่ย curious นี่เข้าใจว่าเริ่มทดลองแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภายในปีนี้ปีหน้าเนี่ยใช้แน่ๆนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ครับเพราะนั้นต้นทุนในการทำธุรกรรมมันลดลงทันทีและมันโปรโมทนักท่องเที่ยวได้ทันทีถูกต้องไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่า3ประเทศที่เขาเป็นเขาเรียก Coral Triangle พื้นที่ที่มีทรัพยากรทางทะเลในเรื่องของปะการังสมบูรณ์ที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ใน3ประเทศนี้ครับคืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ติมอร์เลสเต
1: ้
0: ติมอร์เลสเต้มีทรัพยากรมีสถานที่ท่องเที่ยวมีความเป็นโปรตุเกสแต่ยังไม่มีโรงแรมยังไม่มีร้านอาหารและไอ้สองอย่างนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยเราเก่งไม่ใช่หรอโรงแรมอาหารเวลเนสทัวริซึ
1: ม
0: นี่คือโอกาสที่เราน่าจะไปลงทุนกับเขาโดยที่ในทางประวัติศาสตร์เนี่ยเรากับติมอร์เนี่ยใกล้ชิดกันมากเพราะเราไปช่วยเขาในการสร้างประเทศขึ้นมาครับในช่วงที่เขาเรียกร้องเอกราช
2: เรามีทหารไทยสมเด็จพระเทพท่านทรงงานในเรื่องของโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับให้กับเขา
0: ใช่ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอยากฟังต่อต้องสมัคร CEO of Us รุ่นที่3
1: ใช่ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขออนุญาตเติมเลยก็แล้วกันนะคะ0944803076 0944803034และ0943966649นะคะวันนี้ข้อมูลที่อาจารย์ได้กรุณานำมาเนี่ยเราไม่ได้นัดกันมาก่อนนะแต่ว่ามาสอดคล้องกันพอดีเลยนะคะแล้วก็เชื่อได้ว่า
2: ค
1: ุณผู้ฟังนะคะที่สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการนี้เนี่ยจะได้ฟังข้อมูลอะไรอีกมากมายนะคะที่อาจารย์บอกว่าเล่า3เดือนก็ยังไม่หมดเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปสามารถฟังกันต่อได้นะคะ
2: ครับผมก็พอยังพอมีเวลาอีกนิดนึงนะครับขอถามอาจารย์นิดนึงนะครับว่าอย่างประเทศโมซัมบิกประเทศอะไรที่ในแอฟริกาที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเนี่ยเขาใช้ภาษาโปรตุเกสใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับถูกต้องครับเขาเป็นกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นประเทศที่มีเอาจริงนะศักยภาพสูงนะครับแล้วก็คนไปได้ก่อนเนี่ยได้เปรียบเพราะว่าทรัพยากรที่น่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับเราพูดเฉพาะประเทศใหญ่คือแองโกลากับโมซัมบิกนะครับอย่างเซาโทเมปรินซิเพนี่ถ้าจะเดินทางจากประเทศไทยนั่งเป็น4ต
1: ่
0: อแต่มันเป็นเกาะซึ่งแบบธรรมชาติมหัศจรรย์มากผมมีเพื่อนอยู่ที่เซาโทเมปรินซิเพผมไม่เคยไปนะครับแต่ว่าเคยเห็นรูปเคยเห็นอะไรตรงนี้อะไรของเขามันโอ้โหสวยจริงนะครับ
2: มันจะมีเรื่องการบินนี้จะบินตรงกันได้ไหมครับอาจารย
0: ์สงสัยจะยากครับเพราะว่าดีมานด์มันต่ำมากใช่ไหมครับประชากรก็ไม่ได้เยอะอะพวกแบบนี้กินีบีซาวเคปเวิร์ดเซาโตเมปรินซิเพอีควิทอรัลกินีอย่างเงี้ยหลายๆท่านต้องไปดูกี้ด้วยซ้ำว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่ากี้ที่เราไปกันมาแล้วแล้วแหมเขามีภูเขาแบบภูเขานี้มีน้ำมันภูเขานี้มีทองคำอย่างเช่นแองโกลาอย่างเงี้ยหรือว่าภูเขานี้มีพลอยอย่างโมซัมบิกอย่างเงี้ยเขาไม่ได้พูดกันเป็นแหล่งนะพูดเป็นภู
2: เขาภูเขาคือมีครับผมต้องมาต่อกันแล้วล่ะครับอาจารย์เรื่องนี
1: ้วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะ
0: ครับครับ
2: สว
0: ั
2: สดีคุณมากนะคะครับสวัสดีครับแล้วเรา3คนก็ลากันไปเลยนะครับพบกับพูดมอร์นิ่งกับเจ๊ได้ใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิต เลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
4: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:32 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะเช่นเคยค่ะพบกันเป็นประจำเช้าๆแบบนี้ 7:30 ถึง 8:00 นกับทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันนะคะในวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569ค่ะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีก1วันนะคะหลายคนก็ไปทำบุญตักบาตรกันแต่เช้าเมื่อวานก็เป็นวันหยุดวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะหลายคนก็มีวันหยุดยาววันนี้ก็มาอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือสวัสดีค่ะคุณสศิธร
0: สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะคะวันอาสาฬหบูชาด้วยนะคะค่ะเราวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ขอเริ่มกันที่เมื่อวานนี้ก่อนนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทั่วไทยเลยที่มีการถวายพระพรชัยมงคลนะคะแล้วก็ในส่วนของส่วนกลางนะคะเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา 17:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยค่ะในการนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รวมไปเสด็จนะคะพระราชดำเนินด้วยนะคะณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะคะแทบจะครึ่งหน้าเลยของทุกหน้าฉบับนะคะก็มีภาพนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะนอกจากนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีหลายภาพเลยนะคะก็มีภาพถวายพระพรของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะโดยมาพร้อมกับคู่สมรสนำประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569รวมไปถึงเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วท้องสนามหลวงนะคะส่วนกองทัพอากาศก็จัดพิธียิงสลุดหลวง21 นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคมขณะที่ชาวไทยทั่วประเทศร้อยใจถวายพระพรชัยมงคลทั่วกันค่ะ Daily News พาดหัวเสด็จพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ74 พรรษาผองไทยทั่วล่าถวายความจงรักภักดีในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะ
0: ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวและภาพข่าวเช่นกันค่ะในหลวงราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชน74 พรรษานายกนำถวายพระพรชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา74 พรรษา28 กรกฎาคม 2569ณพระบรมมหาราชวังและทรงสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชคณะนายกเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175 รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569พร้อมนำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินก่อนลงนามถวายพระพรชัยมงคลทหาร3 เหล่าทัพยิงสลุดหลวง21 นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวช่วงค่ำนายกและภริยาเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติค่ำวันที่29กรกฎาคมค่ะส่วนหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็มีภาพข่าวและพาดหัวข่าวเช่นกันค่ะในส่วนของภาพข่าวนะคะเป็นภาพกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยทำการยิงพร้อมกันทั้ง3เหล่าทัพเวลา 12:00 นวันที่28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงค่ะ
1: ค่ะและในหน้าสื่อพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีภาพที่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าค่ะร่วมถวายเป็นพระราชกุศลมีช้างแห่ย่อตัวให้นาคลงจากหลังเข้าพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่วัดพระศรีอานอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะรวมไปถึงในส่วนของชลบุรีนะคะก็มีลูกช้างแสนรู้จากสวนนงนุชพัทยาค่ะใช้งวงหยิบผู้การบรรจงเขียนตัวอักษรทรงพระเจริญถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อันนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะส่วนข่าวสดเนี่ยพาดหัวบอกว่าทั่วไทยเทิดในหลวงถวายพระพรร่วมตักบาตรทำบุญทั้งแผ่นดินเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้องส่องล้นเกล้าเสด็จพระราชพิธีวันเฉลิมปิติในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะเดี๋ยวช่วงแรกนะคะก็เท่านี้ก่อนแล้วกันช่วงหน้าค่ะมีประเด็นเรื่องของการเมืองเมื่อวานค่อนข้างดุเดือดเลยนะคะจากการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีประเด็น2 น1พนะคะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าร้าวแต่ว่าล่าสุดค่ะนายกก็โชว์ภาพหวานนะคะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะไปที่ประเด็นร้อนทางการเมืองนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้โพสต์ภาพที่ถ่ายร่วมกับนายเนวินชิดชอบหรือว่าครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแกนนำพรรคภูมิใจไทยลงเฟซบุ๊กนะคะระบุว่าสัมพันธ์ Hashtag นนพร้าวฉานปานแครมบูเล่ต่อมานายพิพัฒน์ก็ได้นำโพสต์ของนายอนุทินไปแชร์ต่อพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า Hashtag นนพครับสำหรับแครมบูเล่ซึ่งก็เป็นขนมหวานฝรั่งเศสคลาสสิกนะคะหลังจากนั้นค่ะทาง นายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ที่กระทรวงมหาดไทยถึงโพสต์ดังกล่าวนะคะว่าสื่อช่วยมาเทรนหน่อยเวลาตั้งคำถามให้มันแตกแยกกันแบบนี้ทำไมต้องเคลียร์ใจคุณอยู่ในบ้านผมเหรอถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเป็นเรื่องในบ้านมีเรื่องอะไรที่ต้องเคลียร์ใจอยู่กันมากี่ปีแล้วอยู่กันมาตั้งแต่คุณยังไม่จบมหาวิทยาลัยเลยนี่เป็นเรื่องในครอบครัวของผมเป็นเรื่องภายในของพรรคผมไม่ใช่ธุระของใครที่ต้องมานั่งรับทราบผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะฝากอะไรถึงคนที่ออกมาปล่อยข่าวหรือไม่นายอนุทินก็ตอบว่าไม่ฝากเป็นเรื่องในบ้านสมมติมีปัญหาจริงก็เคลียร์ในบ้านแค่นั้นและไม่เคยมีเพราะถ้ามีคงไม่ได้คบหากันมานานขนาดนี้เราอยู่ด้วยความเป็นพี่เป็นน้องให้เกียรติกันนักข่าวต้องไม่ถามแบบนี้บางทีกำลังคิดอย่างอื่นอยู่มาถามก็เผลอต่อไปพวกคุณก็ไปพาดหัวกันอีกอย่างมันไม่ดีเราต้องเป็นนักข่าวที่มีคุณภาพมืออาชีพประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะสยบร้าว2นอ1พอหนูโชว์ภาพตอกสื่อปั่นข่าวลั่นเป็นเรื่องในครอบครัวเมียครูใหญ่โพสต์ปริศนาอนุทินไล่ขันน็อตบิ๊กมอทอดับกระแสข่าวร้าว2นอ1พอเสี่ยหนูโชว์ภาพหวาน3ผู้ทรงอิทธิพลขั้วน้ำเงินถ่ายร่วมกันฉุนสื่อถามจี้จุดเคลียร์ใจลั่นเรื่องในบ้านเคลียร์กันจบไม่ต่อความยาวเมียครูใหญ่เล่นแรงเลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็คบทรยศก็ตัดทิ้งขันน็อตบิ๊กมอทอปั่นผลงานตัดกาฝากกระทรวงมหาไทยพิพัฒน์มึนซ้อตายโพสต์ดุบอกไม่เข้าใจทรงศักดิ์สั่งฟ้องยิ่งชีพที่บึงการสวเตี๋ยวไก่โต้มีคุณสมบัติครบถ้วน DSI ยันหากหลักฐานหัวสวอยู่ในสำนวนเผยเตรียมสั่งฟ้องผู้ต้องหาเพิ่มเติมส่อยื้อคดีไปอีกอ้างหลักฐานไม่พอหนิมเจาะอุทธรณ์เดินหน้าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็เป็นพาดหัวข่าวที่รวมเรื่องการเมืองไปด้วยเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์โชว์ภาพที่ถ่ายร่วมกับนายเนวินชิดชอบครูใหญ่และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกแกนนำคนสำคัญของพรรคยันสัมพันธ์2น1พไม่มีราวฉานค่ะ
1: ขยายความเรื่องหัวสวนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีรายงานเมื่อวานนี้จากกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะเปิดเผยถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านนำโดยนายพริษฐ์วัชรศิลป์หรือไอติมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์หรือเป๋าผอ.ไอลอค่ะที่ได้นำคำให้การของพยานและเอกสารบางส่วนที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.มาเปิดเผยต่อสาธารณะก็มีเนื้อหาอ้างถึงการจัดซื้อตั๋วเครื่องบินการจัดที่พักการพาผู้สมัครบางส่วนมาร่วมกิจกรรมบนเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงการประชุมและการจัดทำโพยลงคะแนนเลือกสว.ค่ะทั้งนี้ทางคณะพนักงานสอบสวนนะคะมีการรายงานค่ะตามหลักการหากพยานให้ข้อมูลหรือคำให้การในชั้นสอบสวนรายละเอียดดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนคดีอยู่แล้วที่ผ่านมา DSI ไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนคดีอีกทั้งพยานหลักฐานของสำนวนคดีของ DSI ก็คืออ้างยี่ฟอกเงินสว.แล้วก็สำนวนของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการดูหลักฐานตรงนั้นนะคะโดยเฉพาะสำนวนคดีหัวสว.ซึ่งก่อนหน้านี้คณะที่26มีมติดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาแล้ว229รายในสำนวนนี้ผ่านการกันกรองไปถึงชั้นอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ล่าสุดอยู่ในชั้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งส่วนใหญ่กกต.ก็จะมีทีมงานในการช่วยตรวจสอบสำนวนแล้วก็รายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งนี้ค่ะทาง DSI นะคะยังเผยอีกส่วนหนึ่งถึงความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษในการสอบปากคำพยานเพิ่มและได้นำเอาเอกสารรายงานธุรกรรมการเงินจากสถาบันธนาคารผู้เกี่ยวข้องในคดีนำมาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะจากเดิมที่ DSI สั่งฟ้องไปทั้งสิ้น8รายด้วยกันนะคะประกอบด้วยเครือข่ายพรรคใหญ่2รายแล้วก็สว.ตัวจริง2รายแต่อัยการเห็นว่าจำนวนผู้ถูกกล่าวหายังไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานจึงสั่งสอบเพิ่มเติมขณะนี้พยานหลักฐานที่บ่งชี้ในคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ท้ายสุดอาจมี การสรุปสำนวนการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเพิ่มเติมที่มีเส้นเงินเชื่อมโยงกับขบวนการเลือกหัวสวระดับประเทศนะคะโดยไม่ได้มีเพียง8รายดังที่ก่อนหน้านี้เป็นข่าวนะคะแต่ว่าด้วยความที่อัยการสั่งรวบรวมสำนวนเข้ากับสำนวนกกต.ค่ะก็ต้องให้มีการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างรอบคอบนะคะประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดรวมประเด็นการเมืองเรื่องของ2 น. 1 พ.ไว้ด้วยกันนะคะสำหรับข่าวสดค่ะพาดหัวหนูเนพิพัฒน์สยบร้าวโชว์หวานโต้ข่าวลือกกต.ส่อเลื่อนชี้หัววุฒิอีกเดือน DSI โต้ปล่อยเกียร์ว่างคดีอั้งยี่2 สว. อำนาจเจริญจ่อฟ้องยิ่งชีพเขียงหมูร้านเตี๋ยวไก่ปิดชั่วคราวอนุทินโพสต์รูปหนูเนวินโชว์สัมพันธ์หนูเนวินพิพัฒน์โชว์สัมพันธ์แน่นปึกสยบปมร้าวซัดคนปล่อยข่าวแตกแยกค่ะ
0: จากคดีหัวสวมาที่คดีโกงสอบท้องถิ่นนะคะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พูดถึงความคืบหน้าการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี68ว่ากระดาษคำตอบของผู้สอบ 279,949 คนรวมทั้งที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม68ส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์69หลังประกาศผลและบรรจุมีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 คนภายหลังพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นต้องยกเลิกบัญชีนั้นและใช้บัญชีที่ถูกต้องทั้งนี้ไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบใหม่เนื่องจากถูกตรวจตั้งแต่วันที่สอบมีตัวเลขดิจิทัลกำกับวันเวลาชัดเจนเป็นบัญชีที่ถูกต้องค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ค่ะตรวจโกงสอบจบแล้วฟัน 5,925 คนสั่งถอนบรรจุทั้งหมดอีก 11,030 รายเฮไปต่อเล็งขึ้นแบล็คลิสต์มสว.นายกลุยกู้ศรัทธามท.อนุทินเรียกประชุมผู้บริหารมหาดไทยปลุกวิญญาณใช้วิกฤตสร้างศรัทธาประชาชนหลังเจอมรสุมโกงสอบท้องถิ่นจนน่วมและเน่าไปทั้งคลองหลอดชี้ต้องเอาหญ้ากาฝากออกก่อนกลืนหญ้าดีหมดเดินหน้าแอคชั่น8อุ่นเครื่องเพิกถอน 3,000 รายด้านเซมเบ้เผยคืบหน้าแก้ปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นแอคชั่น8 90มีการจัดแรงกิ้งคะแนนใหม่พบ 5,925 รายแก้คะแนนส่วนคนที่สุจริตบรรจุไปแล้ว 11,030 คนไร้ปัญหาสัปดาห์หน้าถกกสท.สรุปวิธีปฏิบัติผู้สอบ3กลุ่มรับมีหารือกฤษฎีกากรมบัญชีกลางและอสส.ขึ้นแบล็คลิสต์ค่ะ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของกองปราบปรามนะคะก็มีรายงานว่าทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้กำกับผู้บังคับการปราบปรามได้มีการมอบหมายให้พันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้กำกับการ2บกป.นำคณะพนักงานสอบสวนเดินทางไปแจ้งข้อหาเพิ่มกับ3ผู้ต้องหาที่ควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำนะคะซึ่งก็ประกอบด้วยนายวินธนพัชรโภคินที่ปรึกษาผอ.สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวสัตตพรธนพัชรโภคินน้องสาวของนายวินแล้วก็จ่าสิบตรีดร.พิชิตทั้งพรมหรือว่าจ่าพิชิตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีในข้อหามาตรา157นะคะประกอบมาตรา86ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกแจ้ง3ข้อหาได้แก่อ้างยี่ซ่องโจรทำลายเอกสารผู้อื่นตามมาตรา188แล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์รวมไปถึงเช่นเดียวกันกับผู้ต้องหาอีก11รายที่ถูกปปช.และปปป.บุกจับกุมขณะนั่งแก้ข้อมูลการสอบนะคะที่มีการถูกแจ้งข้อหา4ข้อหาเดียวกันนี้ค่ะในส่วนของนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็นายเรืองเดชสิริกิจผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒจะถูกแจ้งข้อหาด้วยรวม7ข้อหาก็ประกอบด้วยเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารดูแลเอกสารหรือกระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้นเป็นเจ้าพนักงานทำหน้าที่เอกสารรับเอกสารในการปฏิบัติตามหน้าที่รับรองเป็นเอกสารว่าตนได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา ร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารใดของผู้อื่นในการที่น่าจะเกิดความเสียหายร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกเอาจดหมายโทรเลขหรือเอกสารใดซึ่งเปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ความเพื่อนำไปหรือเอกสารเช่นนั้นนำไปออกไปเปิดเผยและสุดท้ายร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมนะคะเดลี่นิวส์ประเด็นนี้ทีรุตเรืองเดชกระอัก7ข้อหาหนักโยงทุจริตสอบท้องถิ่นปราบปรามลุยคุกแจ้งจ่าพิชิตพวกเพิ่มหนูถกกู้วิกฤตกระทรวงมหาไทยฟัน7ข้อหาหนักทีรุตเรืองเดชโกงสอบท้องถิ่นกองปราบเตรียมบุกเรือนจำแจ้งข้อหาเพิ่มจ่าพิชิตและพวกค่ะ
0: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามพาดหัวข่าวกันต่อค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
9: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
10: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้ค่ะส่งผลให้โครงสร้างอาคารพังถล่มมีผู้เสียชีวิตนะคะล่าสุดก็5รายแล้วค่ะและมีผู้บาดเจ็บรวมถึงสูญหายอีกเป็นจำนวนมากโดยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะมีขนาด 7.1 ศูนย์กลางอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ10กิโลเมตรในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นแรงสั่นสะเทือนก็ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนหลายหลังทรุดตัวและเกิดเพลิงลุกไหม้ขบวนรถไฟพลิกคว่ำจากรางรวมถึงเกิดเหตุไฟฟ้าดับกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชน 40,000 หลังคาเรือนนะคะชาวบ้านกว่า 300,000 คนได้รับคำแนะนำให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวรัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งสัญญาณเตือนภัยแผ่นดินไหวฉุกเฉินครอบคลุม7จังหวัดบนเกาะคิวชูได้แก่คุมาโมโตะนางาซากิคาโกชิมะฟุกุโอกะซากะโออิตะและมิยาซากิขณะที่สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของญี่ปุ่นก็ออกประกาศเตือนภัยสึนามิด้วยนะคะก็คาดการว่าอาจมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรซัดเข้าหาชายฝั่งก่อนจะยกเลิกประกาศเตือนในอีกราว2ชั่วโมงต่อมาโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายค่ะบาดเจ็บในอีกหลายเมืองรวมกว่า390รายและมีผู้สูญหายอย่างน้อยอีก24รายในจำนวนผู้เสียชีวิต5รายมีอยู่3รายเสียชีวิตในเหตุระเบิดและอาคารพังถล่มจากแก๊สรั่วที่ห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะในเมืองคาชิมะจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งหลังเหตุแผ่นดินไหวนะคะก็ได้มีการอพยพลูกค้าและพนักงานราว200คนแต่ยังมีผู้คนติดค้างอยู่ภายในอย่างน้อย 20-30 คนค่ะก็คาดว่าส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานของห้างเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยก็เร่งทำงานอย่างต่อเนื่องแข่งกับเวลาตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเพื่อเคลียร์เศษซากอาคารและค้นหาผู้ที่ติดค้างโดยนอกจากพบผู้เสียชีวิต3รายเจ้าหน้าที่สามารถช่วยชีวิตออกมาได้แล้วอย่างน้อย 4-5 รายขณะที่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้55รายค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องใต้นะคะตอนนี้มีรายงานข่าวการเลื่อนถกสันติสุขใต้นะคะจากเหตุการณ์ไม่สงบที่

0: เกิดขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเลื่อนถกสันติใต้เหตุถล่ม5ศพผอ.ข่าวกรองฉะบนโต๊ะคุยกันดีแต่ทำตรงข้ามไทยเบรกโต๊ะพูดคุยสันติสุขไม่มีกำหนดจี้กลุ่มเห็นต่างใน3จังหวัดใต้แจงเจตนาโจมตีฐานตรานราธิวาส5ศพที่ย้อนแย้งกับบรรยากาศการพูดคุยเริ่มต้นมาด้วยดีเผยนายกย้ำแนวทางการพูดคุยต้องแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ใช่เรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบเร่งด่วนที่จะต้องวิ่งเข้าหาโต๊ะเจรจาทันทีที่เกิดเหตุแต่ทุกอย่างต้องเดินไปตามกรอบเวลาและระยะเวลาที่เหมาะสมขณะที่ชาวบ้านและเยาวชนอำเภอระแงะรวมตัวชูป้ายรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงประณามการสูญเสียเจ้าหน้าที่ยืนยันชุมชนต้องการความสงบสุขยั่งยืนก็มีภาพประกอบด้วยนะคะมีภาพประกอบที่ประชาชนออกมาต้านความรุนแรงชาวบ้านและนักเรียนในพื้นที่รวมตัวเดินรณรงค์หยุดละเลิกก่อความไม่สงบต่อต้านการใช้ความรุนแรงแสดงความไว้อาลัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตในพื้นที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็มีประเด็นเรื่องของรองผบตรค่ะสีกากีสะเทือนรองผบตรทุบโต๊ะลั่นไม่สมัครใจย้ายสะเทือนตำรวจรองไม้รองผบตรอาวุโสอันดับหนึ่งร่อนหนังสือถึงผบตรยันไม่ขอโอนย้ายไปยังส่วนราชการอื่นอ้างไม่ถนัดงานอื่นชี้อยู่ที่ตำรวจเกิดประโยชน์กว่าค่ะ
0: ค่ะนิดนึงนะคะเรื่องบัตรสวัสดิการเฮขยายรับสิทธิ์ลดประปาถึง30กันยายน69กปน.พร้อมรับ3จังหวัดลงทะเบียนยืนยันเหตุทั่วหน้าการประปาขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69มท.3เจเศษสั่งกปน.เตรียมความพร้อมระบบอำนวยความสะดวกประชาชนค่ะสุดท้ายนะคะมาที่เรื่องนี้นะคะเป็นข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะโดยพลเอกมณีจันทิพย์เปิดกิจกรรมรณรงค์ตรงกับวันนี้เลยวันอาสาฬหบูชานำเยาวชนเรียนรู้หลักธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาณวัดมุจรินทวาปิณวัดมุจรินทวาปีวิหารจังหวัดปัตตานีที่วัดมุจรินทวาปีวิหารพระอารามหลวงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะพลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ไปเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569มีคณะผู้บังคับบัญชาส่วนราชการคณะครูและนักเรียนนักศึกษาจาก4สถาบันในพื้นที่ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตพร้อมร่วมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เยี่ยมชมนิทรรศการและเข้าฐานการเรียนรู้เพื่อสืบสานวิถีพุทธเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความสงบสุขร่มเย็นในพื้นที่อย่างยั่งยืนข้อมูลดีๆแบบนี้ขอบคุณอย่างสูงจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกระทรวงการต่างประเทศเผยคนไทย455คนในคูมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นปลอดภัยหลังเกิดแผ่นดินไหว 7.1 นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 วันนี้ที่จังหวัดคูมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นมีจุดศูนย์กลางที่เมืองฮิกาวะโดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนถึงจังหวัดคาโกชิมะฟูกูโอกะซากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะและยามากุจินั้นได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกูโอกะว่าในบริเวณดังกล่าวเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคูมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคูมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ากราบไหว้วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชกันอย่างเนืองแน่นหลังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกนุชรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้แห่งที่9ของประเทศไทยได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางหลั่งไหลกันเข้ามากราบไหว้และเยี่ยมชมมากกว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันเข้าพรรษาและอาสาหบูชานักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดและต่างชาติหลั่งไหลกันเข้ามาอย่างเนืองแน่นและคึกคักมากเป็นพิเศษโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมากราบไหว้พระบรมธาตุเจดีย์บอกว่าอยากจะมาร่วมชื่นชมและยินดีที่วัดพระมหาธาตุได้ขึ้นเป็นมรดกโลกตามคำกล่าวที่บอกว่าเกิดมาหนึ่งชาติให้ได้กราบพระธาตุเมืองนครนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: เสียง

0: ื่นชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: เปลี่ยนยางที่บีควิก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
9: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
10: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
11: M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ัน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับผมอสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM รอยซองเมกะเฮิรตซ์สุราษฎร์ธานีนะครับเบาตู้ทำหน้าที่รายงานข่าววันนี้ก็มีน้องแซมครับทำหน้าที่ควบคุมเสียง29กรกฎาคม2569นะครับผมนะวันนี้ก็ถือว่ายังเป็นวันหยุดนะครับหลายคนก็หยุดราชการหยุดภาคเอกชนหยุดไปแล้วนะครับนะเอกชนเนี้ยวันนี้ก็ยังบางธนาคารวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอีกวันนึงนะครับผมแล้วแต่ว่าแต่ละแห่งอาจจะหยุดไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นของเอกชนนะมัวแต่ว่าก็คัดคงเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับผมเล็กน้อยนะครับก็ทาง NT ก็เข้ามาแก้ไขอย่างรวดเร็วก็ต้องขอบคุณกันนะครับเพราะว่ามีสายอินเทอร์เน็ตมันขาดนะครับมัวแต่ว่าทักทาย FC กันนะครับFC ก็เรานะครับมาโกนใครนิวัฒน์จิตราภิรมย์นะครับบอกว่าบางงอนฝนตกนะ

วันทั้งคืนแสดงว่าฝ่ายนู้นฝนตกนะแล้ววัวขำแถวบ้านบ่าวตู้ก็ตกเหมือนกันนะครับแต่ว่าแป๊บๆรัชตาพลกุมเทยนะครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีทีมงานน้องจรินทร์มณีรัตน์นะครับนี่ก็เข้ามาทักทายนะครับในส่วนของถุงเตาในช่วงของต่อตอนะครับนะอันนี้รุดนักถุงเตานะครับน้องศิระดะเนยเดียววานิชนะครับโหนี่คนไข้เขี้ยวนะครับนะก็ค่อยกิจการดีนะครับลืมชื่อร้านแล้วไม่บอกชื่อร้านมาเดี๋ยวประตูได้เร่งอายนะคิดนึงนะครับเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับหมอแต้วว่านะครับนะหมอแต้วว่าทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็นำจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่วัดส้มวังอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาบริการพี่น้องประชาชนนะครับเนื่องในวันสำคัญนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับหมอแต้วว่านะครับแล้วก็ได้แสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับก็มีท่านผู้ว่าจุมพลวรรณชัตสิรินะครับเป็นประธานนะครับในพิธีพร้อมด้วยนายกล้านรงค์ยุติธรรมนายจักริจฟังชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็พร้อมด้วยนายกวีนาวรรณชัตสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมจิตอาสานะครับของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับออกกิจกรรมจิตอาสานะครับนะพัฒนาบริการเนื่องในวันสำคัญของจัดไทยประจำเดือนกรกฎาคมที่วัดสมวังนะครับทางท่านนายกวรพลคงอนุนนายกเทศมนตรีตำบลวัดประดู่นะครับได้มอบหมายให้นางจงจิตพลิกแก้วรองนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารสมาชิกนะครับก็ไปร่วมกิจกรรม ที่วัดสมวังเช่นกันนะครับนะก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือนะครับจากหลายๆภาคส่วนของเทศบาลตำบลวัดประดู่นะครับท่านนายกวรพลคงอนุนประดู่รวมเป็นหนึ่งก้าวสู้การพัฒนาที่ยั่งยืนรวดเร็วแล้วก็ทันสมัยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพข่าวจากฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลวัดประดู่ที่มีทีมงานที่มีความเข้มแข็งนะครับผมส่วนเทศบาลตำบลบ้านเสด็จนะครับศรีศาลาประชาคมอำเภอเขียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนางลัคนาดำนินนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเสด็จนะครับก็ได้ให้เจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนะครับไปรวมนะครับหนึ่งในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับที่ศาลาประชาคมอำเภอบ้านเสด็จอำเภอเกียนซานะครับผมนะหลายที่หลายแห่งก็มีการจัดกิจกรรมกันนะครับผมในส่วนของนะเดี๋ยวบ่าวตู่ไปกันที่เรื่องโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากันสักนิดนึงนะครับนะทางกองทหารพัฒนาสำนักงานปฏิบัติการกิจการพลเรือนนะครับนะกองอาสาพัฒนาสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือนนะครับก็ได้รวมกับอบต.สับทวีอบต.สับทวีนะครับแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีนะครับโดยท่านผอ.ดร.บัญชาลักษณ์ลือสวัสดิ์นะครับในโครงการอาชีวะรวมพัฒนาประเทศนะครับก็จัดกันมาเมื่อแต่ว่าวันหนึ่งนะครับนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับนะวันนี้วันสุดท้ายนะครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับนะตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงที่ศาลาประชาคมรวมใจเทิดไทยองค์ราชันที่หมู่หนึ่งตำบลสับทวีนะครับก็มีอะไรบ้างอ่ะมีบริการเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องซ้อมผัดลมโอ้ดีนะซ้อมผัดลมให้นำบัตรประชาชนไปด้วยนะครับนะท่านที่จะไปใช้บริการนะครับนิติบาลบ่าวตู่มีอยู่สองตัวเนี่ยปัดลมไม่ค่อยดีมันเปิดแต่มันไม่ค่อยมุ่นมันเป็นไรนะมอเตอร์ไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวต้องให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีไปซ่อมไม้สักทีแล้วนะครับผมนะครับผมเราก็มากันที่เรื่องราวข่าวต่อไปกันนะครับข่าววันนี้นะครับหน้า29กรกฎาคมนะครับถ้าจะข้ามข่าวนี้ไปเนี่ยมันก็ไรอยู่นะครับผมเมื่อแต่ว่านี่บ่าวตู้จัดรายการอยู่นะครับพอดีพี่บ่าวนำนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับ
คุณปีโสมนัสพริม

0: แก้วนะครับก็แวะเวียนมาที่สถานีนะครับเพราะว่าหลังจากที่ไปอบรมการทำนั่งนะครับนะแกไปอบรมการทำนั่งมา2วันนะครับเห็นจะมีนั่งของแกเป็นอะไรนะเป็นไดโนเสาร์มั้งเป็นมวยชัยยามั้งนั่นน่ะเป็นฝีมือไปเรียนมา2วันนะครับนะโอ้ขนาดว่าเรียน2วันนะทำได้ขนาดนั้นนะนะนี่จริงแล้วความรู้พวกนี้เอาไปใช้ในเรื่องโครงการพัฒนาร้านค้าตัวเองนะขาค่ายได้พวกนี้ได้นะน่าสนใจมากนะครับค่าเรียนก็ไม่แพงนะแกบอกว่าประมาณ 2,900 บาทแต่ว่าอะไรไอ้ขาสมัครเป็นสมาชิกแอปไอ้พวก AI ทั้งหลายนี่แหละน่าจะแพงมากทีเดียว นะครับก็เสร็จแล้วก็ชวนนะครับปีทุ่มไปเที่ยววันที่นู่นแหละหมอแต่ว่าวันแรกของงานนะครับ111ปีสุราษฎร์ธานีนามพระราชทานนะครับก็ไปกันแล้วนะครับขับรถไปกันเรื่อยๆนะครับไปที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุ่นพินนะครับก็เป็นอะไรที่เพิ่งข้าวไปครั้งแรกนะครับตั้งแต่เขาสร้างเสร็จมานี่บ่าวตู่ก็เพิ่งไปมาแต่ว่าและนะครับโอ้ท่งใหญ่โตมโหฬารนะครับนะเพื่อการเรียนรู้นะครับเราก็ไปเขายกเป็นซ่องขึ้นเป็นยกสูงนะครับน่าจะเป็นการยกเพื่อนี่น้ำท่วมด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่แน่ว่าอนาคตน้ำมันจะท่วมเราอยู่ริมแม่น้ำตาปีนะครับก็ถามห้านะครับว่าขึ้นลิฟต์ไปทางไหนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเป็นลิฟต์เนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าใครที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็จะไปดูไปชมเนี้ยนะครับที่พิพิธภัณฑ์เนี้ยก็ลิฟต์เนี้ยพอเราขึ้นได้นะครับเห็นบันไดเราก็ออกไปทางด้านขวาของบันไดนะครับจะเห็นห้องกระจกนะครับนะจะเขียนว่าห้องสตาฟโอลี่อะไรนะเราก็เดินเข้าไปเลยนะครับนะลิฟต์มันก็จะอยู่ในนั่นแหละนะครับเราก็เดินเข้าไปได้แล้วก็กดลิฟต์ไปที่เลขสองนะครับเพราะว่างานนี้ก็จัดที่ชั้นสองก็เปิดไปก็นะครับเห็นนิทรรศการจัดได้ดีมากครับสวยงามนะครับมีบอร์ดมีไรติดภาพมีนู่นนี่นั่นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับให้ได้ศึกษานะถ้าใครแบบว่าไม่รีบร้อนนะครับนะจะเย็นๆนะครับนะนั่งเลไปเรื่อยๆก็น่าจะได้ประโยชน์ได้ความรู้มากมายแต่ว่าคอเซียนะไม่รู้ว่าร้านกาแฟกาแฟในนั้นมีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลานึกหิวนึกยากขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ไม่มีกาแฟให้เรากินนะนั่นแหละแต่ว่าหมดแต่ว่านี่ดีย่างนะครับนะคนไปดูกันมาเพราะว่าวันเฉลิมประชนพรรษาทางพิพิธภัณฑ์นี่ก็เปิดให้ชมฟรีนะครับเราต้องก็เพิ่งรู้นะครับในนี้ถ้ารู้ลงหน้านะครับได้ประชาสัมพันธ์ให้คนไปชมมากๆนะครับก็ไปชมฟรีนะครับแต่วันนี้เสียเบียนะวันนี้เสียเบียแล้วนะครับผมผู้ใหญ่ก็ราคานึงนะแต่เห็นว่าเขียนว่า40บาทเด็ก20ได้ไม่แน่ใจนะบ่าวตู่ก็ไม่ได้สนใจที่จะได้ไปเลไปเลยก็ข่าวไปก็เห็นนิทรรศการนะครับก็มีการเชิญพนานะครับแต่ว่าอาจารย์ทิติพันวันนะครับก็เป็นผู้เป็นวิทยากรก็มีน้องเดตาลืมชื่อแล้วนะครับพัฒนาศิริรักษ์นะครับนะรัฐพัฒน์รัฐพัฒน์พัฒนาศิริรักษ์นะครับน้องก็เป็นพิธีกรนะครับมีอีกท่านนึงนี่ก็ประตูก็ไม่ได้จำชื่อแกก็มีภาพของสุราษฎร์ธานีเป็นชาวบ้านนาเดิมนะครับนะแต่ว่าแกสะสมภาพไว้มากมายนะครับไล่ภาพทีเดียวนะครับผมแล้วก็เห็นแล้วก็โอ้น่าไปเดินศึกษาไปน้องน่าสนใจมากครับน่าสนใจจริงๆนะครับภาพเก่าๆในอดีตเนี่ยเยอะมากนะครับนะในสุราษฎร์ธานีนะครับนะก็ลองไปแลกันได้นะครับ111ปีสุราษฎร์ธานีนะครับก็ปีทมนี่แหละพาบ่าวตู้ไปนะครับเสร็จแล้วก็พาไปกินนมจีนร้านนมจีนโดดโคร่ง ไปสักประมาณบ่ายโมงแล้วนะครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าคนไม่ค่อยมีแล้วนะครับถ้ามาคนไปได้มัดโอ้ว่ายแล้วครับมาความว่าคนเขามากินตั้งแต่ที่เป็นโมงถึงเที่ยงไว้นู่นแหละนะครับว่าจะสั่งไก่ทอดนะครับร้านนมจีนรถโครงเนี่ยนะครับอยู่ฝั่งฝ่ายทาของทาคามนะครับนะถ้าไปก็ขับรถข้าวไปทางนั้นแล้วทางวัดทาคามไปนั่นแหละนะครับนะไปสักไม่มากนะครับข้าวไปร้านนมจีนรถโครงร้อยกับร้อยนะก็ลงไปแลได้นะครับนะพักมากนะครับพักมากทีเดียวครับผมนั่นก็เป็นในส่วนของงานนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับวันที่29มีอะไรมั่งนะวันนี้เดี๋ยวบ่าวตู้แล่งให้ฟังนะครับเพื่อที่ใครว่างก็ไปเล่นะครับนะเช้านี้ก็จะมีนิทรรศการการแสดงศิลปะพื้นบ้านนะครับ10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีนะครับก็เป็นพิธีเปิดนะครับแล้วก็จะมีพิธีเปิดนี่ก็มีประธานจุดเครื่อง ท่องหน่อยถวายรัศการาราชการที่6นะครับนะแล้วก็เวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับการแสดงจินตลีลาของโรงเรียนพุ่นพินพิทยาคมโอ้ใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันนะครับนะ10นาฬิกา45นาทีนะครับถึง11นาฬิกามีการแสดงมโนราแล้วก็11ถึงเที่ยงนะครับนะการบรรยายพิเศษนะครับรัชกาลที่6กับมุนทนปักตายนะครับโดยพลตำรวจโทอัฐกฤษนะครับทารีชัดนะครับนะรองประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะแล้วก็ผักเถียงนะครับผมช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองก็มีดนตรีศิลปาการแสดงพื้นบ้านบ่ายสองโมงถึงบ่ายสี่โมงเย็นนะครับมีการเสวนาเรื่องรัชกาลที่6กับพุทธทาสภิกขุเมืองคนดีและคนดีสำคัญมาถูกสิ่งนะครับนะอันนี้ก็นี่อันนี้ก็เป็นโปรแกรมนะครับนะในส่วนของเทศบาลเมืองทาคามนะในส่วนของเทศบาลเมืองทาคามนะครับเทศบาลเมืองทาคามเดี๋ยวประตูดูสักนิดนึงนะครับก็มีกิจกรรมเหมือนกันนะครับนะเป็นกิจกรรมงาน111ปีนะในส่วนของเทศบาลเมืองทาคามมีอะไรมั่งนะครับท่านนายกเพรนะครับพักชาวนะครับเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนะครับที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับก็จะมีพิธีอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนสรานรมนะครับมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีวางผ่านภูมินะครับแล้วก็ดอกกุหลาบถวายราชสดุดีนะครับแล้วก็พักคำนะครับนะเวลา17นาฬิกานะครับ17นาฬิกานี่ก็มีขบวนแห่เฉลิมวันครบรอบ111ปีสุราษฎร์ธานีนามพระราชทานนะครับพร้อมกันที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองทาคามแต่งกายย้อนยุคนะครับเวลา19นาฬิกาครับพิธีเปิดงานแสดงเฉลิมฉลองวันครบรอบ111ปีกับพระราชทานนามนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับผมแล้วก็เวลา19นาฬิกา30นาทีการแสดงพิธีเปิดชุดทูบี้นัมเบอร์วันแล้วก็ลายลายชุดนะครับนานยาวเลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็จะไปจบสิ้นที่เวลา21นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็ที่จะสนุกสนานกันนะครับก็คือวันที่31นะครับนะวันที่31วันที่31นี่ก็จะมีการประกวดมกุเทศน้อยมีนู่นนี่นั่นนะครับการแสดงบนเวทีนักเรียนแล้วก็สามทุ่มครึ่งนะครับกับวงแอลกอฮอล์นะครับนะกับวงแอลกอฮอล์นะครับพี่น้องชาวตาข้ามก็ได้นุ่งนั่นกันแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นงานของเทศบาลเมืองตาข้ามนายกเพรนะครับเดี๋ยวเราก็มากันที่ข่าวเหตุการณ์เอาโมแต่ว่านะครับเดี๋ยวถึงง111ปียังไม่จบโมแต่ว่านะน้องมนไม่ไทยรัฐก็ไปรายงานข่าวกับเขากันนะครับน้องแซมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องมนไม่ไทยรัฐนะครับไปทำข่าวที่งาน111ปีสุรธานีนามพระราชทานที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุ่นพินนะครับเอาไปฟังเสียงน้องมนไม่กันนะครับ
1: ที่งาน111ปีสุราษฎร์ธานีนามพระราชทานค่ะซึ่งจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาที่อำเภอพุนพินค่ะอยากให้ทุกคนมานะไปจนถึงวันที่2สิงหาคมค่ะนอกจากจะได้มาประทับใจกับความเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วค่ะที่นี่ค่ะยังมีนะคะให้เราได้ศึกษาหลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องของธรณีชั้นหินชั้นดินต่างๆโลกที่เปลี่ยนไปรวมถึงค่ะนี่เด็กๆน้องๆได้มาดูนะจะได้เรียนรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบนโลกใบนี้บ้างค่ะ
2: 111ปีสุราษฎร์ธานีเริ่มแล้วครับ28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้นะครับชมภาพถ่ายเก่าๆชมนิทรรศการเรื่องเล่าที่คนสุราษฎร์ไม่รู้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับสุราษฎร์ธานีเวทีเสวนาหนังตะลุงมโนราเพลงบอกนะครับแล้วก็ TED Talkฟังความคิดเห็นของเด็กเยาวชน28กรกฎาคมนี้ถึง2สิงหาคมที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินโดยกลุ่มสุราษฎร์นิรมิตร111ปีสุราษฎร์ธานีครับ
1: แนบกำหนดการไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะจะได้รู้ว่า111ปีนามพระราชทานสุราธานีมีอะไรบ้างไปจนถึงวันที่2สิงหาคมค่ะแล้วก็ไปดูกันค่ะว่าในพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะ
0: นะครับผมนะก็ช่วงที่ไปเที่ยวชมงาน111ปีนะครับก็ท่านก็สามารถจะเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์เพราะว่าพิพิธภัณฑ์เขาเปิดนะครับนะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่เขาก็เปิดให้บริการนะครับกับผู้สนใจนะครับผมนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของ111ปีสุราธานีนามพระราชทานนะครับผมเรื่องหมดแต่วันก่อนประตูเล้งนะครับนะเพราะว่าไปอ่านคอมอ่านโพสนะครับของน้องแจ็คกี้นะครับน้องแจ็คนะครับสุราธีโพสว่าว่าเงี้ยขโมยหลักมาดนามเนี่ยมันอารวัตนะครับ ในเทศบาลนครสุราธานีนะครับความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับน้องแจ็คนะครับสุราธีโพสนะครับรายงานนะครับเอาน้องแซมเราไปฟังเสียงเรื่องนี้กันนะครับ
3: เป็นโจรหลักมิเตอร์ประปารายได้ดีครับแต่งานนี้เรียบร้อยหลังจากที่มีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเข้ามาร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสุราษฎร์ว่ามาดวัดน้ำนะครับที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านได้ให้ไปจำนวนไล่จุดไล่พื้นที่ในอำเภอเมืองทางด้านพันตำรวจเอกดร.พรณรงค์นะครับผู้อำนวยการสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีก็ได้กำชับให้พันตำรวจโทยศชาวเราพร้อมด้วยพันตำรวจโทศักดิ์ชัยเจริญคุณนะครับนำกำลังชุดสืบสวนเนี่ยไปสืบสวนหาข้าวติดตามจับกุมจนสามารถจับกุมตัวนายเอ็มแล้วก็นิวซึ่งเป็นภรรยานะครับเอ็มเป็นผัวนิวเป็นเมียเอ็มเนี่ยอดีตเคยเป็นช้างของบริษัทรับเมาประปานะครับทำให้มีความชำนาญแล้วก็มีความรู้ว่ากู้ควรที่ทำพรื้อกับมาดน้ำให้มันหายไปแล้วกลายไปเป็นสินค้าได้มีมูลค่านะครับซึ่งเอ็มก็สารภาพนะครับว่าเอาไปค่ายเนี่ยไปลักมัดน้ำเอาไปทอดเอาทองเรื่องค่ายนะครับได้ชิ้นหนึ่งประมาณอก7ขีดอก7ขีดโลละ260บาทก็รวบรวมพาไปค่ายแล้วต้นรู้ไม่ว่าเทเสียให้ไปตอนนี้นะครับยึดข้องกลางก็คือเศษซากเทเลือดจากการทอดมิเตอร์ของเอ็มได้ทั้งหมด84ตัวถึงบางบ้านมิเตอร์มุ่นแค่หน่วยเดียวก็คิดแล้วว่าพอก็ติดมัดน้ำเซ็ตน้ำไม่ทันเปิดใจเอ็มลบไปเอามิเตอร์เข้ามาค่ายแล้วเวรกรรมจริงๆนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจคนบริเวณบ้านของนายเอ็มพบยาบ้านะครับอีก25เม็ดแล้วก็ควบคุมตัวเอ็มกับเมียเนี่ยมาแจ้งข้อกล่าวหานะครับ1มียาเสพติดไว้ในครอบครองแล้วก็ส่องรวมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือรับของโจร นะครับจัก
0: นะก็ถูกก็จับได้เป็นที่เรียบร้อยส่งผัวเมียนะครับนะหลักมาดน้ำ80บาทลูกนะครับผมเออนะต้องเอาไปคั่งนะให้นานอย่าให้ออกมาสร้างความเดือดร้อนนะครับชาวบ้านเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะเวลาจับแล้วนะเราก็โปรยจับแล้วก็โปรยก็เอามาทำเหมือนเดิมนะครับไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้นะครับนั่นเราก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่เอาจริงเอาจังนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เรารายงานเข้ามากันที่เรื่องกีฬากันสักน้อยนะครับผมนี่ไม่เล่งไม่ได้นะครับก็สรุปนะครับชัดเจนมาพอสมควรนะครับสำหรับในส่วนของทีมกรุงไซฟ้านะครับนะนงมินนะครับนะนงมินนะครับนงมินโซธิดาการจนานะครับได้นำทีมบริหารนะครับนะนำทีมบริหารก็มีใครบ้างก็มีโค้ชนะครับนะบาตูก็จำโค้ชไม่ได้ว่าแกชื่ออะไรก็มีนวดน้อยๆนะครับนะแล้วก็มีนงมินอยู่ที่ศาลหลักเมืองนะครับนะมีคุณเทนเทือกสุบันนะครับมีนงยุทธวีทองคำนะครับนะแล้วก็มีน้องวรวุฒินะน้องวรวุฒินะนี่ผู้จัดการทีมแล้วก็น้องอ้วนรัตธรรมแสงสุริยันนะครับนะจะผู้บริหารของโรงแรมรอยโกนะครับนะก็ชัดเจนนะครับนะว่าต้องสู้กันต่อไปนะครับน้องมิ้นบอกว่าจะสู้จนกว่าจะล่มจะไม่กลมจนกว่าจะแพ้นะครับโอ้นะเอาให้กำลังใจนะครับสำหรับน้องวินในการทำทีมกับกรุงไซฟ้านะครับผมแล้วก็ คุณแทนเทือกเสือบันนะครับนี่ก็เนื่องในอดีตประธานสโมสรนะครับก็เรียกว่าช่วยกันเต็มทีนะครับนะช่วยกันเต็มทีตอนนี้ทางหนองมิ่นก็ช่วยให้เข้ามาดูแลเรื่องของโซเชียลนะครับเพราะว่าโซเชียลเนี่ยนะครับเข้าไปทำมัวตัวมัดนะครับนะทำมาคุณปวดหัวนะครับกุ้งไส้ฟ้าเราจะเริ่มแข่งขันกันต่อได้แล้วนะครับนะกุ้งไส้ฟ้าเราจะเริ่มทำการแข่งขันกันอีกครั้งนึงนะครับนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงหยุดพักอยู่นะครับหยุดพักนะครับนะเราจะแข่งขันกันทีวันที่15สิงหาคมนะครับนะ15สิงหาคมเนี่ยนะครับผมจะพบกับทีมอะไรเดี๋ยวดาบาตูดูสักคิดนะครับวันที่15สิงหาคมนะครับนะวันที่15สิงหาคมนะครับผู้ฝึกสอนเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับนะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับโปรแกรมวันที่15สิงหาคมเดี๋ยวขอแลกันทั้งคิดที่ว่าเจอกับทีมเลยนะครับนะก็ต้องแลต้องบอกกล่าวกันให้รู้แหละนะครับเพราะว่าในรอบเนี้ยเราจะมาแข่งที่ยิมนีเซียมนะครับส่งพันธีหนังนะครับนะเดี๋ยวนะไม่แน่ใจนะครับว่าอันเนี้ยจะอันเป็นของเก่าอยู่หรือเปล่านะครับนะเป็นของเก่านะครับยังไม่ได้มีการปรับแก้ไขนะครับว่าย้ายมาอยู่ที่ยิมนีเซียมสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือเปล่านะครับวันเสาร์ที่15นะครับเราจะพบกับทีมนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดนะครับนะในโปรแกรมนี้ยังบอกว่าเป็นยิมซ่องมหาวิทยาลัยราชภัฏอาจจะแต่ว่าในอัปเดตในเพจของ FC ก็บอกว่ายายมาที่สนามรุ่งยิมนะครับนะเอ้าก็ไปให้กำลังใจกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับผมน้องแซมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดถึงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในช่วงที่2นะครับผมต้องแซ่บปากกันสักครู่เดียว
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: มิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิสุบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอตทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะพรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: ก็ขอบคุณน้องแซมนะครับนะขอบคุณน้องแซมก่อนที่เราจะไปเปิดไส้นะครับนะช่วงนี้เดี๋ยวบ่าวตูก็ข้อขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทพัฒนาพันปามนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับนะฐานเอ็นดูให้เราได้มีรายการเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นนะครับผมแต่ว่าเราก็อยากจะใ ทางบริษัทพัฒนาปั๊มปั๊มนะครับโดยเฉพาะจำหน่ายปั๊มพันธุ์ดีมีคุณภาพเนี่ยนะครับได้จำหน่ายได้ดีกันนะครับนะต้องไปอุดหนุนกันได้มากๆแล้วนะครับแล้วก็ห้างไปทองกองไปซ่านนะครับผมนี่ก็ในห้างทองนะครับ3 สาขานะครับฐานก็

0: ยังคงให้การนับนุ่นนะครับรายการเราอยู่ตอนนี้ไปเรื่อยๆนะครับห้างเป็ดทองกองไผ่ซ่านนะครับมี3สาขานะครับสาขาตลาดซานเจ้านี่จะเปิดทำการทุกวันนะครับมิสูสุราษฎร์เจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยคุณจุมพลดลยาโกสิทธ์นะครับนะนี่เป็นผู้เป็นบอสผู้บริหารนะครับนะฐานก็เป็นดูมาตั้งนานยาวนานมากนะครับนะให้การนับนุ่นเรามานานมากทีเดียวนะครับผมแล้วก็ยังมีตูเดคาเฟ่นะครับนะอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีคนนึงนะครับนะหมดแต่ว่าก็มามอบเสื้อของสมาคมมาหมอบไปกับผู้โชคดีในรายการนะครับเดี๋ยวก็ค่อยหมอบไปกับผู้โชคดีกันต่อไปนะครับตูเดคาเฟ่นะครับรสชาติไปครั้งในนะครับก็จะเป็นรสชาติที่ไม่เพี้ยนนะครับนะบ่าวตูนี่ชอบกาแฟส้มของตูเดคาเฟ่นะครับนะไปสั่งทุกรอบนะครับรสชาติเหมือนเดิมนะครับกินแล้วก็มีความสุขนะครับเบเกอรี่ร่อยๆกับตูเดคาเฟ่นะยังมีแอร์พอร์ตเดตรงนะครับที่สนามบินนะครับอยู่ที่อาคารคาโก้นะครับเข้าไปในอาคารผู้โดยสารแล้วก็ออกประตูข้างนะครับนะซ้ายข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายนะตอนก็ไปตรงนั้นแหละนะครับไปหาริฐานร่อยๆนะครับผมนะมีมามีหลายๆเมนูนะครับเบเกอรี่ก็มีนะครับกาแฟกาแฟและก็มีก็ยังนะครับนะราคาเป็นกันเองนะครับผมก็แวะกันไปนะครับนะแล้วก็สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับวันที่31นี้จะมีการประชุมย่อยนะครับนะรายงานผลประกอบการนะครับเดี๋ยวบ่าวตู่วันที่31เสร็จรายการแล้วก็จะเข้าไปทำข้าวนะครับว่าผลประกอบการของสหกรณ์ในพันธุ์พืชมังจะได้สัมภาษณ์ผู้บริหารนะครับได้เอาบรรยากาศนะครับสัมภาษณ์สมาชิกคณะกรรมการเอาคลิปมาลงให้ได้รู้ว่าถ้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเมืองแล้วเนี่ยพันธุ์พืชมังนะครับนะเอาเปิดใช่แล้วครับเปิดใช่นะครับผมเอาฝากกันในส่วนบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยอย่าลืมนะฉันซ้ำเส้นทันนะครับ07740545นะครับนะใครโทรมาเป็นเจ้าแรกเดี๋ยวให้เชื่อของพี่ชมเลยนะครับเรื่องส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะเอาพนันนะครับไม่รู้ใช้ได้แล้วน้องแซมในเทศยังอ่ะโทรศัพท์หรือเทศยังอ่ะว่าใช้ได้ไหมนะครับลองเทศดูสิโทรศัพท์เราใช้งานได้ไหมนะครับลองโทรดูกันได้นะใช้ได้นะครับตอนนี้ก็โทรเข้ามาได้นะครับหมดแต่ว่าก็มีวันนึงที่เราต้องไม่สามารถเปิดใช้ได้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์เสียนะครับโทรศัพท์เสียวันนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับเอ้าสายเล็กร้อยมาเลยครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับบ่าวตู
0: ้อ๋อครับผมสวัสดีครับ
1: ผมที่โทรมาแต่ว่านั่งเฝ้าไอ้หน้าวิทยุของบ่าวตู้ว่าที่โทรนี่แต่ว่ามันเรียนะบ่าวตู้ไอ้บ่าวตู้ขวางตอนนี้ข้าวนะข้าวภาคใต้ทําไม่จึงเงียบไม่เหมือนรับไข่แกว่าเวลาก็เม่นนะเมื่อก่อนนะข้าวคําเม่นสู้ก็เม่นข้าวเปิดทุกวันแต่ตอนนี้ทําไมมันเงียบผมมายับสงสัยจริงอ่ะทําไมไอ้จะแกว่าค่าทหารพรานตาย5ศพอ่ะแล้วไม่มีการออกข้าวว่าปันพืชเลยปัญหาเลยต่างๆเลยแต่ก็ไม่ไอ้ธรรมดาข้าวผมเปิดกว่างข้าวนะผมมันก็เหลืออื่นเลยแต่ข้าวหมดทําไมเขาจึงไม่แจ้งบ่าวตู้พอรู้มั้งมั้ย
0: เขาคงจะคิดหลายเรื่องคงความมันคงเรื่องละเอียดโอนนะท่านละกลัวกัน
1: ผมยับสงสัยบ่าวตู้เพราะผมมีเพื่อนอยู่ควายนูผมถามมามันปันใ
0: จเขาบอกว่าเพื่อ
1: เขาว่าก็พูดไม่ก็ได้ได้บ่นั้นพูดนั้นแล้วอุ๊ยๆอ่ะต
0: ู้ก็มีหันสู้แรงแล้วใช่มั้ย
1: นั่นแหละสายถึงเนี่ยนักศิษย์ที่มันเรียจนพวกเอ็นจีโอต่างๆนี่พวกปันนี้แล้วอ๋อมาไว้นู่นกลุ่มของพวกนู้นว่าถ้าว่าไอ้ทหารวิชามันพวกนู้นไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าไอ้ซ่อๆก็เมื่อแล้วไอ้ประตูเอ็นไม่ซ่อๆเรามาด้านนั้น
0: เขาบอกว่าทหารตายนั่นคือตายในหน้าที่แต่ชาวบ้านที่ไปยิงทหารเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่อะไรเป็นประชาชน
1: มีความคิดตั้งใช่ไหม
0: นี่กฎหมายแบบนี้นะก็ถ้าปันนี้ก็ ไม่รู้เหมือนกัน
1: นั่นแหละความคิดตั้งว่ามีความคิดตั้งกันว่าซึ่งก็ต้องเรียกมาคุยกันบนต้องเรียกมาพูดคุยกันว่าไม่ให้ใช้กำลังซึ่งเบาตู้ขีดเลตั้งแต่พุ่มหลงทุกท่าเลตั้งแต่ปี2503นู
0: ่
1: นแกเริ่มพัวบีไอเนี่ยเริ่ม
0: ตายมาไม่รู้เท่าไรแล้วเนาะ
1: ครับแต่ถึงทำไมซ่อภาคใต้แกเสียจากวัดภาคใต้แกอยู่ต่อต้อนั้นทำไมจึงไม่พูดคุยกันได้ไม่พูดคุยกันได
0: ้
1: ซึ่งนี่พวกบอกเลยว่าไอ้พอไอ้นักวิชาการพวกนักศิษย์พวก NGO เขาจะพูดว่าสงครามไม่เคยจบด้วยกระบอกปืนจบด้วยเป็นโต๊ะเจียจ้าทางนั้นล่ะนั่นมันพูดแบบว่าพูดลูกซวยมาตู
0: ้ลูกซวยลูกซวยพวกนี้ลูกซวย
1: คนถ้าว่าไปจบเป็นโต๊ะเจียจ้าได้มันเจียจ้าดีว่ามันเที่ยวรบให้ตายมันเที่ยวรบให้ตาย
0: ไม่งั้นอเมริกันกับอิสราเอลคงไม่รบกันแล้วนะน่าจะเลิกรบกันแล้วนะ
1: ครับไอ้ซึ่งสาเหตุแกมันเลิกรบป่าตู้อะไรรู้ไห
0: ม
1: เพราะมันตายเกือบหมดแล้วทหารก็ตายแล้วไอ้บ้านเมืองตึกรามบาดยองต่างๆมันพังหมดแล้ว
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อกับเราเปรียบเทียบเมื่อเราเด็กกันบอกว่าเพื่อนชกหน้าเย็งป้าแห่มู่แห่แล้วโตมาบอกรู้ถ้ามันบอกรู้ตั้งแต่กลางแรงเจ็บตัวไม่เจ็บหรอกบางตัว
0: นั่นแหละครับ
1: ซึ่งนี่นะสิทธิมนุษยชนพวกNGOนี่อย่าลูกช่วยแรงพวกNGOนี่เคยแต่ว่าตัวเองเดี๋ยวพูดบ่าวตู้เราเป็นNGOหรือไม่นะ
0: ไม่กับบ่าวตู้ก็เป็นบ่าวตู้นี่แหละ
1: ไอ้รังมันให้ตั้งมันพอรังให้ต่างเรามาทำรัฐประเทศนั่นบอกว่าเดี๋ยวตัวเองเป็น NGO เลยว่าตัวเองมาท่านไม่เคยทำได้ในทางที่ดีเลยต่อต้านทุกอย่างซึ่งบ่าวตู้หลงแพร่แต่แล NG แปลว่าอะไรภาษาอังกฤษ NG ภาษาไทยแปลว่างอใช่ไหมโอ้คือว่าโอ้ NG งอโอ้โง่แปลว่าอะไรพอดีพวกโง่ได้พวกโง่กูให้ตั้งมาทำรัฐประเทศเพราะว่าถ้าอย่าง NGO ยืดมันก็ว่าตัวเองมาท่านนั่นแต่หารู้ไม่รักว่าโง่วันนี้โง
0: ่
1: ซึ่งเนี่ยบ่าวกูบ่าวตัวเราวิเคราะห์เลยว่าภาคใต้ทำไรจึงไม่สงบซ่อยู่กับกี่ทิศคนก็อิสลามด้วยครับเพราะบ่าวตัววิเคราะห์ความที่พวกพูดมาเดี๋ยวให้คนอื่นพูดมั้งครับวันนี้ก็มา
0: ได้ครับอ้าวนะก็จะให้วิเคราะห์แล้วมันเป็นเรื่องที่วิเคราะห์ยากนะปัญหานี้มันเพิ่งไม่ใช่เพิ่งเกิดปัญหานี้มันมีมานานแล้วนะครับนะแล้วก็ตั้งแต่นู้นเลยนะเอาไปกันสายต่อไปกันเลยนะครับน้องแซม
2: นี่ข่อยห้ามหลังรออยู่บนเขา
0: ต้นเบาเสียงฮิตเบาเสียงวิทยุกันเบาเสียงวิทยุนะมันเสียงมันโกงมันเสียงโกง
2: ก็มันเขาเลอแล้วพอที่ทำพบนั้นในการการชูนได้การระมืดได
0: ้
2: จะบอกปานให้คนหนอจะก็จำเรื่องการเนียนไอ้อ้อมไม่อีสองคนแล้วตัวบุกการนะนี่ทหารได้เรากำลังล้อมกันอยู
0: ่
2: ไ
0: อ้
2: ยุทธธรรมอะไรเรื่องคุยกันเราอยู่แล้ว
0: ครับ
2: ไม่ได้คุยกันแล้วการตอนแรกที่คุยกันเรื่องกัญญาไม่ต้องคุยกันแล้วเพราะว่าอยู่แบบนี
0: ้
2: นั่นแล้วก็เคยคุยมาตู้ที่แล้วว่าเรื่องนั้นน่ะมักจับเสื้อพรามดีเดียวดีลังอะไรมันที่ปลอมพวกเสื้อพรามกันล้มกันไม่ได้อ่ะนี่
0: ครับ
2: ห้าหมาแล้วไปซะเอาแค่นี้มา
0: ดูได้ครับผมนะบ่าวตู้ไม่เป็นนักการเมืองบ่าวตู้ไม่ได้เป็นNGOบ่าวตู้ก็คือสำนักข่าวพันพลือมั่งนะก็พูดมาแต่กับทีท่ามาไม่ต้องวางเว้อละแรกได้เต็มทีกับสายต่อไปครับครับผมสวัสดีครับ
3: มาดู
0: ครับผม
3: จนสังเกตเลยนะเดี๋ยวนี้ตอนนั้นเมื่อปวดซ่อ13เมื่อเกลโลเบานูปูนั้นทุตองผมเกรงขวางเบาอันดำเบาโลเบาอันปูนั้นมีทิ้งที่จริงมาแต่ว่าผมก็พูดไม่ได้ผมเองก็เคยไม่ใช่เคยไปรวมกับเขานะ
0: ครับ
3: แต่ทั่วโลกไปคราวไปอยู่กับปีตงนั่นแหละ
0: ครับ
3: แล้วผมขึ้นไปเลขกองบัญชาการของมันตอนนั้นเขาเรียกข้อจอกอครับในเข้าบูโดวันเลยผมได้ไปเห็นว่าเขาทำไมเรื่อยทหารของมาเลกามีแต่ผมได้ควังล้าอย่างถึงผมขึ้นไปแล้วตอนนั้นทั่วโลกไปแล้ว
0: ครับ
3: เหล่าไอ้สกิดนะผมทั่วโลก
0: ได้ครับ
3: แต่เขาบอกว่าให้ไปทำงานถึงผมก็ไปเลยขึ้นรถด่วนจะถ้านี่รถไฟชานโพไปลงเกียร์ล่า เรียกต่อรถจะยาลาเข้าบีจุงวันนักไปยุทธ์จะเข้าสามวันก็เลี้ยงดูอย่างนี้ผมว่ามันแปลกๆอ่านไอ้เฮ้ยที่ก็นึกในใจแต่ผมยังขาดการไม่ถึงว่ามันคือไอ้เฮ้ยจำได้หัวคำมาถึงเรียกมันน้ำแก่ผมอยู่วันเป็นน้ำนี่แต่ว่าอยู่กันหลายคนดินเขาตรงนั้นเขาเรียกเข้าบูดูถึงกับผมไปเห็นนะถ้าถามว่าเห็นเมียได้ผมเห็นทุ่งซี่ข้าวผมจำได้แต่จะมีกาไอ้ไอ้วงเดือนเซี่ยวกับดาวอยู
0: ่
3: พร้อมกันนึกชุ่มใจบ่ตูผมว่ามันแปลกๆเนี่ยทีนี้เขาพาสัมผัสคนนั้นคนนี้ซึ่งก็พาผมไปสัมผัสบ่ตูสัมปาสัมผัสว่าอยู่แค่ไหนผมบอกว่าอยู่สุราษฎร์ได้เมียอยู่บ้านช่องแล้วเขาก็บอกไปหมดทีนี้ก็เขาถามว่าเอาพันนี้แต่สมมติว่าหุ้นนั้นไปมีเพื่อนสักข้ามคนไปนี่บังเอิญเพื่อนเขายิงพังคุณที่ทำบันปื
0: ้อ
3: ผมก็ตอบตามประชาพร้อมนะพร้อมว่าทำบันปื้อกันเพื่อนเขายิงหุ้นก่อนไอ้บ้านบอกว่าช่วยจะตอบพันนี้ช่วยมาคุณหลวงเจ้าพาผมไปช่องวันเอกแกยูเบตงผมลำบากเวทนาก็ว่าไม่รักเพื่อนเอามาเป็นปักผัวไม่ได้ผมก็หญิงชุ่นใจกับชุ่นใจมาถึงผมไปอยู่บ้านผมคนนั้นเป็นวิศวกรไฟฟ้าอยู่ในลาดเบตงเขาเรียกป่าชาคนเขาว่าไอ้มันควัดแต่ผมเรียกไอ้มาควัดมันเรียกยามันควัดมันควัดเขาบอกมันเป็นป่าเชื้อของจีนมาเลยก
0: ็
3: ไปอยู่บ้านนั้นตีลังยาเราสักสองวันผมไปรับจ้างตีกาไม้ตีกาไม้เป็นเข้าวันแล้วผมไปได้เห็นโอ้ครั้งอาหารเขาบอกตัวปิดชักปีก็ไม่อดตายแล้วแกต้นไม้เยอะยันเขาจะทาสีแดงเอาไว้ผมถามว่าทาทำไมเลยเป็นเขียงไม้อันตรายถ้าเกิดยิงพับอยากฆ่าไปแกต้นไม้เยอะมันแกไอ้แหล่บอกตัวลุ่มคว้าหายหน้าวาดเที่ยวแล้วในทางอาหารก็มันเติมที่กินอาหารไว้อาหารดีๆปลาปองกากก้อยอะไรชั่วร้อยขาดผมไปขึ้นไปเห็นเม็ดเนี่ยผมบอกผมรู้ไรยังแต่ว่าผมพูดออกอากาศไม่ได้
0: อ
3: ันตรายกับแล้วใช้เขาไม่ออกข้าวเขาออกข้าวไม่ได้ถ้าออกข้าวเขาจะรู้ตื่นลึกหน้าบางต่างคนต่างคอยจองกันอยู
0: ่
3: ถ้าออกข้าวปั๊บปันนี้เพียงและทั้งเขาปิดผมยกตัวอย่างไอ้เหล่คำเล่นแต่มันโฉบวัดหน้าบุตรฉันว่ามันบูว่าฉลาดแต่ไทยเราไม่อวดผมรู้ว่าไทยเรามีอาวุธเนื้อว่าไม่ลูกพี่สาวแต่เราไม่อวดเราไม่พูดถ้าพูดไปบอกไปกลัวว่ามันเป็นปันเพื่อบอกเขาเลยบอกเถช่องซุ่มอาวุธอะไรเบอร์นั้นคนไทยเราไม่ทำถึงมีตรงนี้แต่ไม่ว่ากาศถึงมีเรื่องผมควงเล่แต่ว่าห้าโมงถึงวันเย็น
0: คร
3: ับ หัวหน้าพักไหว้ชานประตู
0: ครับ
3: ออกมาพูดเข้าตีลมไม่เหลืองบัดทองนี่แหละ
0: เ
3: ด
0: ีย
3: วกับแม่ลมบัดทอง
0: ออไฟขาด
3: ผมบอกไปกันย่อยแล้วเบานี้ไปกันย่อยแล้วต
0: ี
3: ลมบัดทองที่นี่ก็มีคนร้องมาโต้ตานพูดว่าถ้าลมบัดทองแล้วคนไม่มีตังค์จะซื้อถึงกับมันพูดในคำมองว่าหายมีตังค์ไปรักษาเองผมบอกกันไม่ตังค์แล้วไม่ตายห่าถ้าบัดนี้ผมบอกว่าหน้าผักคนนี้ผมบอกตรงๆนะว่าหน้าเนี่ยผักช่อมนี่แหละเล่มันนักแต่ผมได้ตาผูดพอผมได้เล่ในที่ถ้าไอ้ถ้านี่ชั่วทัดไม่รู้ชงไม่ได้ไอ้ชงหยิบซ้ำไม่ได้ก็ไม่รู้ผมกดเลเนี่ยผูดผมว่าเที่ยวผมว่านี่มันไปกันย่อยเหลียวนักการเมืองกันนี่แหละเหตุการณ์แต่บ้านเมืองบันไดบุญไหวเพราะใครเพราะชาวบ้านว่านักการเมืองกันไหนล่ะครับผิดเป็นนักสริตเวลาเราเหลือครับพอดีครับ
0: ครับผมลุงทวีนะครับนะก็มาเล่าประสบการณ์นะครับที่เคยเจอนะครับนะเดี๋ยวบ่าวตู่จะให้เอไอวิเคราะห์นะเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังนะครับเราไปที่สายต่อไปกันเลยนะครับขอบคุณวุฒิปัดๆกันนะครับวุฒิปัดๆนะครับติดตามอยู่ทางต่อ TikTok ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่โตครับ
0: ครับผม
4: ครอบคุณลุงเตาอี้และพี่บีนะครับที่ให้ข้อมูลเราไม่ได้เคยรู้เมื่อกับเพิ่งมารู้นี่แหละมาได้ข้อมูลนี่แล้วเราก็มาเอามาคิดเลยมาคิดว่าเราในท่าชาบ้านโดยสัมพือ เรื่องของสามจังหวัดที่เราปูได้ดีๆปูลกช่วยนะครับอย่าไปซ้ำเติมเพื่อนเราว่าชาเอที่มาเมื่อที่ปีผู้ใหญ่หลายฟังในอดีตตรงนั้นมันควังใจในจิตใจของคนแล้วทีนี้ครอบลูกเขาแรงเลยท้อเลยท้อแต่ว่าควังใจ
0: ครับ
4: คนที่รับพอคือคนที่ไม่โดเรื่องกว่าว่าดูลังลังมีความแค้นมันจะต้องอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่แล้ว
0: ครับ
4: บอกเลยพ่อก็มาระบายกับประชาชนมาระบายกับตำรวจทหารเลยเนี่ยไปจะตั้งด้านเดียวเลยเนี่ยนี่อาจารย์เทวามันได้เกิดซึ่งสัมพื้นก็พูดคุยเพื่อก็ได้พูดคุยเพื่อให้หยุดตีกันสักทีเราก็อยากให้มันสงบปราศจากอย่างว่าชายแดนภาคใต้มันมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแต่ว่าตรงนี้หยุดตีได้เพราะเชื่อว่าคนจะลังไล่ลงทางจังหวัดชายแดนแต่ว่าจะพูดคุยย้ายนานเร่งถ้า10ปียังไม่จบ20ปีไม่จบเลยเราใต้สะโคนเราไม่ได้ดูเรื่องเพราะฝ่ายในปีท่องปีนี้จะไปคุยกันให้แท
0: ้ครับ
4: ในช่วงตรงนั้นเรากันแล้วจะเป็นเรื่องกองต่างราชการไปตัวไปที่ไปจัดการเพื่อการจัดการแต่ใจทำกันได้ดีเมื่อในปีฐานเขาก็เล่นเขาก็เล่นโทษว่าเออเราโทษล้ามานานแล้วแล้วอย่างนี้เราก็ต้องล้าแต่พอฟังแต่ธรรมดีก็เราโอ้มันทำมาไปโตแล้วเป็นกระแสจนว่าก็ต้องมาขอโทษปัดแต่ธรรมดีก็เราเออแกก็มาขอโทษเราว่าประชาชนนั้นชอบในเรื่องที่ปีฐานเขาบอกเขาเล่นแต่ว่าเมื่อแต่ธรรมดีก็เราโอ้มาพูดปนันฐานกับพวกกับว่าซื้อลงเหมือนที่ตัวลงเหมือนที
0: ่
4: แต่ต่อมาแก้ตัวไปแล้วเดี๋ยวเขาจัดการกันเองในช่วงตรงนั้นเรามาเล่นในช่วงที่เขาชอบมันคิดไปโตแกไม่การชอบปกครองปกครองตนสองทิ้นรวมไปดูทุกว่ามันเข้มข้นดีแล้วก็ป้องกันว่าอากาศจะริบคงจะไม่มีเราป้องว่าต่อไปการจัดการกองสองทิ้นนั้นเราน่าจะได้ผลดีบ้างต่อทุกว่าการชอบรอบนี้ไปตัวแล้วชอบคนตามเมื่อว่าคนแต่เมื่อหน้าฝันว่าตำแหน่งทุกว่าโอกาสติดกันมาซึ่งแล้วคนรู้เนี่ยแกไม่ต้องไปออกตังไม่ต้องไปเซอร์ข้ามมารับราชการโดยที่ว่าได้โดยฝีมือโดยสมองเองเนี่ยก็จะเป็นไปในทิศทางเลยเราคอยเลยกันตรงนั้นแต่ส่วนกองบัตรประชารัฐก็ยังวุ่นวายเหมือนเดิมพี่โตเดี๋ยวรัฐก็ห้ามตรงโน้นเดี๋ยวก็เปิดหัวการใช้ตรงนี้เดี๋ยวก็เปิดตรงนั้นการเดี๋ยวจะคอยเลยกันแล้วครับคอยเลยไปเรื่อยๆคอยเลยความวุ่นวายกองไอ้รัฐบาลจุดนี้ว่าเขาติดแกค่อยคือค่อยทำมาเพื่อเราต่างประชาชนนอนแรงครับคนกันน้อมตอนนี้ก็ถือว่าพออยู่ได้พี่ตัวหมอไปรถไม่ต้องกระท้อนกระแทนการแรงพอย่างก็ถือว่าราคายังพอใช้ได
0: ้
4: บ้านก็พอใช้ได้ตรงนี้ก็ถือว่าพอไปรถ
0: ผลไม้ก็ยังโอเคอยู
4: ่ครับผลไม้แต่ถูเรียนสาบอสพี่ตัว
0: หมอมาปีนี
4: ้ถูเรียนบอสกับทีในส่วนตอนนี้ก็เจ็ดทิพย์แล้วครับ
0: โอ้เหรอครับ
4: เจ็ดทิพย์แล้วกับทีนี่ทีส่วนแกไม่ได้ใช้นั้นสามทิพย์บางยี่บ้ามั่งตอนนี้ครับลองดำกันไปตามตั้งมาแล้วเพราะว่าลงทุนมาเพิ่มตัวเรียนแต่บอกว่าผลผลิตออกซึ่งมันราคาตกตุกตีไปตัวปากตายออกผลผลิตปากตายออกโคกตุกตีราคาไม่ถึงร้อยสักที
0: โรชา
4: เนี่ยผลปากมันจะซึ่งผลผลิตตอนนี้ก็โลนกะกะก็ลงทุนกะตอนนี้กะทุนไปตัวเล่นผู้กันหายว่าคือกะทุนส่วนตัวเรียนนี่ลำบากเลย
0: คร
4: ับโอเคนี่
0: ครับผมกับขอบคุณมากครับผมทับไทย FC กับนักเล่นนาตาวอนนะครับพีดีนะน้องเอโอสุริยันดิตกันนะครับพี่ติ๊กนะครับขอบคุณมากพี่ติ๊กก็น้องแซมออนไลน์ออกดีไหมออกไหมออนไลน์โอเคออกดีแล้วนะครับผมสิงห้าเกตแพทนะครับผู้จัดการตรงสิริศักดิ์นะครับผู้จัดการโตโยต้าสาขาบ้านตาคุ้นนะครับผมนะสิงห้าเกตแพทบอกว่าบ้านนาเดิมบ้านของยาฝนตกโอ้ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทีท่านี้ฝนตกไปหนองแซมไม่ตกใช่ไหมไม่มีนะประตูอยู่ข้างในเลยไม่เห็นนะครับนะเดี๋ยวตรงไหนก
5: ็ตกเหมือนขึ้นครับพี
0: ่นะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะซิติเนตเองทับนะครับนี่ช่วยผู้เสนอรางวัลอะไรนะเจ้าฝ่ามหาจักรีอันนี้แกก็ปล้ำตัวไปเรื่อยก็ว่ากันไปนะก็เขาให้ได้ประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับเอานะนี่เราก็8นาฬิกา55นาทีนะครับผมทางต่อทิกตอกนี่ก็ยังมีบุตรปัดนะครับนาเนนบัตนะครับขอบคุณเนนบัตกันนะครับชวนนะนี่ชวนนะชวน186นะขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับนะที่ข้ามาให้กำลังใจกันอยู่ตอนนี้พินิจจันโชตนะครับก็ข้ามานะครับเอาไปที่สายต่อไปกันนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับพี
6: ่ผมพูด3คำนะ
0: ได้ครับ
6: ขอประณามสสมุสลิมที่ชื่อดอนดอนไม่มีความเป็นมนุษย์ในตัวเลยเนี่ย
0: ครับ
6: ทหารพรานตาย5คนเขาบอกว่าถ้าหากมีการไล่ล่าเนี่ยเขาบอก
0: ครับ
6: เขาจะต่อต้านอย่างรุนแรงผมว่ารถสองพันนี้ไม่น่าครบ
0: ครับ
6: นี่ครับ
0: ครับต่อเช้าอย่าลืมนะครับต่อเช้าเทศกาลกินกุ้งสุราษฎร์กุ้งก็ราคาตกกับไม่ใช่เรียนอย่างเดียวการเกษตรกรก็ต้องปรับตัวนะครับกระตุ้นให้คนไปกินกุ้งกันนะครับต่อเช้านะครับเวลาตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงสี่ทุ่มนะครับนาทีหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะครับเอาสายต่อไปสั้นๆได้ตรงแซมปล่อยไปเลยครับสวัสดีครับ
5: คร
0: ับ
7: สว
0: ั
7: สด
5: ี
7: คร
0: ับ ครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
7: วันนี้เตือนมางาน111ปีนามพระราชทานสุราษฎร์ธานีครับ
0: อ๋อครับผมครับพี่ส้มมนัสปริ่มแก้วชวนไปพี่ส้มไปไหมครับ
7: กำลังจะถึงแล้วคร
0: ับ โอ้จะเดินทางกันถึงแล้วนะ
7: คร
0: ับ โอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวบาตูเซตรายการก็จะตามไปนะครับเซตรายการก็ตามไปนะก็ย้ำกันอีกทีนึงนะครับสำหรับงานกินกุ้งนะงานกินกุ้งนะครับที่งานนี้มี31 30 31 1 2 4 5นะครับก็แวะกันไปนะครับไปกันนะครับนะไปตักกุ้งตักหนึ่งก็99บาทหน้าที่ทองก็ราคา149บาทนะครับมีการแข่งขันกินกุ้งนะครับนะชิงความเป็นสายกินกุ้งตัวจริงนะครับนะมีคนเซิร์ชนะครับโปนนิพนธ์นะครับแล้วก็อะไรนะโดเอ็กซ์โดเนอร์อะไรเนี่ยวงอะไรนะว่าชื่อไหมอะไรนะซิลแบนนะซิลแบนเนอะอะไรนะแหมชื่อก็แปลกๆนะครับนะเอาในช่วงเทศกาลกินกุ้งนะครับนาเซนทันนะครับนะก็ว่ากันไปอุดหนุนกับเราเลยนะครับนะแต่ท่านชอบท่านอยากจะได้กินกุ้งก็นั่นแหละอืมอ้าววันนี้เวลาไม่แล้วครับต่อเช้าก็มาจวนกับนั่งคุยกับนายกแป้กันนะครับผมวันนี้บ่าวตัวน้องเซมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
8: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพุทธศาสนิกชนชาวอยุธยาหลั่งไหลทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชาณวัดใหญ่ชัยมงคลบรรยากาศวันอาสาฬหบูชาที่วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวจังหวัดพระทั้งชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก่อนเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพนำข้าวสารอาหารแห้งอาหารคาวหวานดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องไทยธรรมมาร่วมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบเรียบง่ายและอบอุ่นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโอกาสนี้พระครูสิริชัยมงคลเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาจะเอาว่าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาพร้อมให้ศีลให้พรแก่พระพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปวันอาสาฬหบูชาหนึ่งในวันสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงประถมเทศนาธรรมะกับธรรมจักกัปปวัตนสูตรและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง3ประการอีกด้วยยกระดับความปลอดภัยกฎหมายป้ายทะเบียนฟ้าคุมเข้ม EV นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าขณะนี้กรมขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจะทำร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถกำหนดให้ป้ายทะเบียนรถ EV มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนจากภายนอกจุดประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งประโยชน์ด้านความปลอดภัยและการกู้ภัยเนื่องจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมื่อมีประชาชนทั่วไปหน่วยงานกู้ภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะสามารถแยกแยะได้ทันทีด้วยสายตาว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนและอุปกรณ์ระงับเหตุเฉพาะทางสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วไหลหรือเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัยรวมถึงการกำกับดูแลคุณภาพของแบตเตอรี่และอุณหภูมิของแบตเตอรี่ในระยะยาวจึงจำเป็นจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะต้องกำกับดูแลเป็นพิเศษนอกจากนี้ในอนาคตหน่วยงานอื่นสามารถนำไปกำหนดการรับสิทธิประโยชน์อื่นจากการมีป้ายทะเบียนที่แยกประเภทที่ชัดเจนเช่นผู้ที่ให้บริการทางด่วนห้างสรรพสินค้าหรือพื้นที่ควบคุมมลพิษสามารถบริหารจัดการและมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้แก่ผู้ที่ใช้รถ EV ได้ทันทีโดยที่เจ้าหน้าที่หน้างานไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบจากฐานข้อมูล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ่นชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089499-0909
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส
10: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Incord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning. Bye.

โอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encore Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.encore.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network

คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงหน้าร้อนแบบนี้มะเร็งต่างๆมากมายช่วงหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990 ค่ะย้ำนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบกันยุงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990ค่ะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
2: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตันหยง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้าค่ะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ้อยปริศนาณตัญญงนะคะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกอำเภอไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีจะอยู่ต่างอำเภอทุกๆอำเภอทั้ง19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็แล้วแต่หรือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงกระบี่พังงาชุมพรระนองแล้วก็นครศรีธรรมราชมอบความสุขกับความเพลินในการติดตามรับฟังรายการนะคะส่งเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจกันท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปรายกันลงมาบางช่วงบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนฟ้าตกลงมาบางช่วงก็อากาศสบายๆ บางช่วงก็อาจจะไม่มีฝนมีแสงแดดนะคะฉะนั้นสภาพดินฟ้าอากาศไม่แน่นอนค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยกันด้วยด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีกับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะนอกจากจะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังมีเคล็ดรับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายให้ทุกท่านได้ค้นพบความหอมระดับตำนานกับ3กลิ่นหอมใหม่รับรองได้ค่ะว่าติดอกติดใจแน่นอน3สี3กลิ่นหอมใหม่ที่อยากจะให้ทุกท่านได้ลองกันเพราะว่าแน่นอนที่สุดว่าความหอมนี่โอ้โหติดอกติดใจใครใช้ก็จะต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์3สี3กลิ่นหอมหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแป้งเย็นเพศัตว์ค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพศัตว์ค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจแน่นอนนะคะรับรองได้ค่ะว่าความหอมเย้ายวนใจยั่วยั่วใจแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หรือว่าใครๆก็แล้วแต่ค่ะได้อยู่ใกล้คนที่ใช้แป้งเย็นเพศัตว์รับรองว่าติดอกติดใจแน่เพราะว่ากลิ่นความหอมนั้นโอ้โหเกินห้ามใจจริงๆแล้วแป้งเย็นเพศัตว์ของเราไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นค่ะคุณฟังขายังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครด้วยแล้วก็ไม่มีใครเหมือนค่ะไม่ต้องไปลงทุนทำสวยให้เปลืองสตุ้งสตางค์เพียงแค่คุณใช้แป้งเย็นเพศัตว์รับรองว่าเอาอยู่แน่นอนหนุ่มๆติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปแน่ๆยิ่งวันหยุดยาวๆแบบนี้โอ้โหมีโมเมนต์ที่น่ารักอยู่กับคุณที่รักที่บ้านได้สบายอกสบายใจกันเลยนะคะ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัตว์ของเรานั่นก็คือแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามค่ะกลิ่นหอมแบบเย้ายวนใจแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเพศัตว์กระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆเอนะคะไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนจริงๆอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วเรือนร่างของคุณด้วยแป้งเย็นเพศัตว์รับรองเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วร้อนเมื่อไหร่ก็โรยตัวด้วยแป้งเย็นเพศัตว์ก็เย็นในบัดเดียวนั้นทันทีเช่นเดียวกันนะคะหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแป้งเย็นเพศัตว์ของเรานะคะขอบคุณกับการติดตามรับฟังรายการของเราผ่านทาง Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ด้วยนะคะขอบคุณพี่ติ๊กน้ำส้มด้วยได้ข่าวว่าน้ำส้มอร่อยมากๆเลยน้องแซมการันตีมานะคะวันนี้พี่ติ๊กขอฟังเพลงอะไรนะคะรักจังมาด้วยของพี่เสด็จค่ะมอบให้เป็นพิเศษด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการฟังเพลงเพราะๆในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์กันค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะรับรองได้ค่ะว่าคำนี้ไม่เกินจริงแน่นอนนะคะอยากให้ทุกท่านได้ลองพิสูจน์กันด้วยตัวของท่านเองนะคะแต่อยากรู้ว่าสาวๆบ้านไหนอาบน้ำนานบ้างหลายท่านบอกโอ้ยใช้เวลานานมากน้องอ้อยเอ๋ย เพราะว่ามีความสุขในการอาบน้ำนะคะใช้เวลาแบบเยอะมากเลยนะคะหนุ่มๆก็ต้องรอล่ะนะคะอดรนทนรอกันไปเพราะว่าสาวๆถ้าใช้สบู่เภสัชของเราแล้วจะเพลินแน่นอนในการอาบน้ำได้บ่อยขึ้นแล้วก็มีความสุขในการอาบน้ำเพราะว่าฟองสบู่เยอะมากถูตัวให้ทั่วเรือนร่างด้วยสบู่เภสัชของเรารับรองค่ะว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพอย่างสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนั้น

จะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆค่ะอาบน้ำเพลินไปเลยแล้วก็ฟองสบู่เยอะแล้วก็กลิ่นตัวจะหอมสดชื่นเลยทีเดียวล่ะนะคะล้างตัวได้อย่างสะอาดหมดจดแล้วก็หอมผิวของคุณดูโอ้โหมีความหอมหอมมีความละมุนสดชื่นผิวสะอาดผิวสว่างกระจ่างใสให้ความชุ่มชื้นผิวไม่แห้งไม่ตึงอย่างแน่นอนเพราะว่าหลายท่านบอกว่าเวลาที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นนะคะบางครั้งจะแอบกังวลว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเราอาบน้ำบ่อยเกินไปผิวของเราจะแห้งจะตึงหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะถ้าคุณใช้สบู่เภสัชของเราจะช่วยบำรุงผิวพรรณของคุณได้เป็นอย่างดีทำให้ผิวสวยผิวสว่างกระจ่างใสแล้วมีออร่าแบบฉ่ำๆเลยทีเดียวล่ะนะคะใส่เสื้อผ้าสีอะไรก็ดูดีแบบคือถ้าเดินไปหลายๆคนแล้วเราใช้สบู่เภสัชจะเห็นได้เลยว่าคนนั้นต้องแบบออร่ามาแต่ไกลนะคะฉะนั้นมั่นใจได้กับความสวยเต็มรูปแบบของสบู่เภสัชไวท์เทนนิสโซฟค่ะ2สี2กลิ่นหอมนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวและกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟูสตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้นผิวสวยผิวหอมไม่เกินจริงแล้วก็อาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไกลไปถึงข้างบ้านอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังรายการไม่ว่าจะติดตามรับฟังทางคลื่นอสมท102เมกะเฮิรตซ์หรือผ่านทาง Facebook ของอสมทของเราก็แล้วแต่นะคะทักทายมาจากญี่ปุ่นด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่งเพลงเพราะๆกันต่อค่ะกับงานเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับแฟนรายการที่น่ารักของช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์กันค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าหอมขนาดนี้หรือว่าหอมขนาดไหนค่ะคุณฟังขาต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเภสัชของเรามาใช้กันเพราะว่าเป็นความหอมระดับตำนานกับ3กลิ่นใหม่ของแป้งเย็นเภสัชของเรานั่นก็คือสีชมพูกลิ่นมะดามนะคะจะหอมหวานละมุนดอกไม้และเปลือกไม้ค่ะให้ฟีลแบบว่าสะอาดแบบผู้ดีผู้ดีเลยทีเดียวนะคะส่วนสีเขียวค่ะกลิ่นปรินเซสอันนี้จะหอมแบบหอมหวานแบบทรงเจ้าหญิงเลยใครอยากจะเป็นเจ้าหญิงต้องใช้สีนี้เลยค่ะสีเขียวปรินเซสนะคะผสานกลิ่นดอกไม้และเปลือกไม้นานาพันธุ์ค่ะส่วนสีฟ้าค่ะกลิ่นคาเมรานะคะจะหอมนวลๆหนักแน่นเพิ่มวิตามินอีจะช่วยบำรุงผิวอย่างอ่อนโยนค่ะ3สี3กลิ่นหอมนี้รับรองค่ะว่ายั่วยั่วใจหนุ่มๆแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หนุ่มวัยไหนก็ตามสามารถซื้อมาใช้กันได้หากให้คนที่รักของคุณได้ใช้ความละมุนแบบนี้ก็ต้องเป็นแป้งเย็นเภสัชนะคะซึ่งต้องบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจะทำให้สาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีกถึง 200% อย่างแน่นอนถ้าคุณใช้แป้งเย็นเภสัชของเราเพราะว่ามีความหอมพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจแบบใครอยู่ใกล้ก็จะอดใจไม่ไหวอย่างแน่นอนอยากจะตัวหอมตั้งแต่เช้าเย็นๆเป็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องยกให้แป้งเย็นเภสัชของเรานะคะ3สี3กลิ่นหอมนี้พิสูจน์กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปรักใครชอบใครอย่าลืมค่ะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปหรือซื้อแป้งเย็นเภสัชให้เขาได้ใช้กันรับรองว่าจะมีความพิเศษอย่างแน่นอนค่ะแล้วพร้อมกันนี้ค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้วันนี้วันอาสาฬหบูชาพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาโอ้โหเรียกว่าเทศกาลงานบุญเต็มที่เลยทีเดียวละนะคะทำบุญกันบ้างวันละนิดวันละหน่อยก็ดีเนาะบางท่านอาจจะไม่มีโอกาสเพราะว่าช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างอำเภอแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราคิดดีทำดีเราก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะเวลาหมดแล้วค่ะจากลาการปริศนาณตันหยงลากันก่อนพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่กราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางเหมายาวัดโลกมุรีจังหวัดเชียงใหม่แห่งเดียวในประเทศไทยวันช่วงวันหยุดยาวประชาชนและนักท่องเที่ยวพากันไปทำบุญบูชาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดโลกมุรีถนนมณีนพรัตน์ใจกลางเมืองเชียงใหม่อย่างคึกคักโดยเฉพาะพระพุทธรูปปางหมอยาแห่งเดียวในประเทศไทยเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ขอให้สุขภาพดีหรือหากเจ็บป่วยจะหายหรืออาการทุเลาเบาบางลงและอีกจุดที่นักท่องเที่ยวพากันไปกราบไหว้และขอพรพระแม่จิรประภาเทวีเทพความรักแห่งล้านนาบริเวณพระพลาหน้าวัดส่วนใหญ่จะนำดอกกุหลาบสีแดงธูปเทียนไปกราบไหว้ขอพรหรือนำผลไม้นำไข่ไก่มาบนหรือนำไข่ไก่ไปแก้บนหลังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ขอทั้งเรื่องความรักหน้าที่การงานขอขายที่ดินทวงหนี้และการแก้บนต้องมาก่อนเวลา 19:00 นสวัสดิ์นำคณะดูการขุดค้นหลุมขุดโบราณคดีโนนพลล้านนายสวัสดิ์ลิตาพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวิจิตรกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายวรรณรัชชานุกูลนายกเทศมนตรีนครราชสีมาและคณะลงพื้นที่ที่บริเวณคูเมืองประตูพลล้านตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์และอายุที่แท้จริงของเมืองนครราชสีมาผ่านหลุมขุดสำรวจโนนพลล้านซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณเมื่อปี2551และล่าสุดในปี2567มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องประดับจำนวนมากทั้งเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำโดยมีอายุราว2500ถึง1500ปีซึ่งตรงกับยุคก่อนประวัติศาสตร์และเป็นหลักฐานยืนยันว่าที่ตั้งเมืองนครราชสีมาในปัจจุบันเคยมีร่องรอยของการอาอยู่อาศัยของชุมชนขนาดใหญ่มาก่อนโดยหลุมใหม่ที่ทำการขุดค้นอยู่ห่างจากหลุมเดิมประมาณ200เมตรได้เริ่มลงมือขุดตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่8สิงหาคม2569กำหนดขนาดที่จะขุดเอาไว้ประมาณ2คูณ10เมตรสืบเนื่องมาจากการขุดค้นเมื่อปี2567ไม่พบฐานรากของกำแพงเมืองซึ่งคาดว่าน่าจะถูกทำลายทิ้งตอนใช้พื้นที่สร้างเป็นหน่วยราชการจึงทำการขุดค้นใหม่ในคราวนี้เพื่อหาร่องรอยของกำแพงเมืองเก่าของจังหวัดนครราชสีมาและได้นำหลักฐานที่ขุดพบสืบไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อค้นหาอายุที่แท้จริงของเมืองว่ามีการก่อตั้งเมื่อใดแผ่นดินไหวญี่ปุ่นเสียชีวิตเพิ่มเป็น13คนแล้วความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวบนโบกขนาด 7.1 ที่เมืองคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิเผยยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13คนรวมทั้ง3คนที่ห้างสรรพสินค้าไอออนซึ่งเกิดการระเบิดและชั้น2พังถล่มขณะนี้ปฏิบัติการกู้ภัยกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในขณะที่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเปิดเผยว่ามีผู้สูญหายหลายคนที่ห้างอิออนรวมไปถึงโรงงานอีกแห่งหนึ่งที่ปล่องไฟพังทลายลงมาเหตุแผ่นดินไหวยังทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างอาคารบ้านเรือนพังถล่มสะพานและถนนหลายสายพังเสียหายเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประเมินความเสียหายที่แน่ชัดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: รัดแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
4: ้ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: Mcord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

0: ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวกระเพรากลับไปจัดรายการสดเมื่อไหร่นะคะก็จะได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยกันต่อค่ะแต่ก็ฝากไว้นะคะในส่วนของโปรโมชั่นดีๆจากห้างทองแม่มาลี7นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อทองแถมทองนะคะโปรโมชั่นนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะกับห้างทองแม่มาลี7หัวมุมตลาดสันเจ้าและยังมีบริการถอนชำระนะคะจากบริการบัตรชั้นนำอีกหลากหลายเลยนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้เลือกซื้อกันค่ะส่วนใครที่สนใจในส่วนของการลงทุนทองคำรูปแบบโกออนไลน์นะคะที่ไม่ใช่ทองกระดาษเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกค่ะฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนนะคะแถมราคาซื้อถูกกว่าสมาคมราคาขายรับซื้อคืนก็สูงกว่าสมาคมแถมมีเครดิตค้างจ่ายให้7วันที่นี่ที่เดียวค่ะซื้อขายง่ายๆได้บนมือถือนะคะสะดวกรวดเร็วแถมยินดีให้คำแนะนำปรึกษาฟรีค่ะกับการลงทุนทองคำที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาลีโกลบูเลียนจำกัดติดต่อเรานะคะ0720-6900หรือจะเข้าไปที่ศูนย์เลยก็ได้ค่ะอยู่หัวมุมตลาดสันเจ้าเช่นกันโกออนไลน์ที่นี่ที่เดียวค่ะที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดย DJ กระเพราฤดีพร

0: นคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทาโวก็เอาอยู่
2: ส่วนช่วงเวลานี้ค่ะกลับมาอยู่กับโตโยต้า

0: เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังทุกวันนี้ชีวิตของเราต้องเจอกับอะไรบ้างคะโอ้โหหลายสิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันที่สูงขึ้นเศรษฐกิจที่ผันผวนแล้วก็งานหนักที่รออยู่แต่ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนๆค่ะคุณผู้ฟังไฮลักทราเวลนะคะกระบะจากโตโยต้าก็เอาอยู่อย่างแน่นอนด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างคุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ iArt ค่ะช่วยให้ประหยัดขึ้นนะคะ 7.5% ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลพร้อมกับรองรับการเติมน้ำมัน B20 ค่ะในทุกรุ่นอีกด้วยแล้วก็ต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักคันนี้ก็เอาอยู่นะคะด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคราวค่ะที่ช่วยให้การขับนุ่มแล้วก็เกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้หนึบมากๆให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางเอาอยู่แล้วก็คุ้มขนาดนี้นะคะพร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วก็จัดเลยค่ะโตโยต้าจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ซื้อไฮลักวันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,770 บาทต่อเดือนเท่านั้นพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1นะคะรีบมาเป็นเจ้าของแล้วก็ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศค่ะจนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะ
1: ซื้อไฮลักส์ทราเวลวันนี้ผ่อนเริ่มต้น 6,770 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: ก102
1: อสมท
0: สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
2: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเคียนสาควรสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
3: ใครๆก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร
4: ์ช่วงนี้ยังคงอยู่กับเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสารนะคะคุณผู้ฟังสุภกิจมอเตอร์จัดให้ค่ะสุภกิจมอเตอร์สาขาบ้านนาสารค่ะจัดโปรพิเศษนะคะในงานเงาะนาสารตลอดทุกวันของการจัดงานเลยจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะให้คุณลูกค้าที่ไปเดินช็อปในงานนะคะที่จะไปจองรถภายในงานออกรถ0บาทกันไปเลยค่ะแถมสุภกิจมอเตอร์ยังใจดีอีกด้วยให้ส่วนลดสูงสุดถึง 3,500 บาทกันเลยค่ะฟรีทะเบียนพรบฟรีประกันภัยรถหายฟรีของแถมอีกมากมายอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติก็ออกรถกับเราได้นะคะไม่ต้องมีคนค้ำค่ะใช้บัตรประชาชนใบเดียวและที่สำคัญจองในงานเงาะลูกค้าจะนัดรับรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะสอบถามเพิ่มเติม0811882828 0811882828นะคะใครไปเที่ยวงานเงาะที่ริมคลองสว่างอำเภอบ้านนาสารช่วงนี้อย่าลืมค่ะแวะไปที่บูธของสุภกิจมอเตอร์สาขาบ้านนาสารด้วยนะคะสนใจรุ่นไหนไปจองในงานออกรถ0บาทกันเลยค่ะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร
0: ์ M-Card Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวรรณรัฐบาลเดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีจนจริงแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทล่าสุดมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วกว่า700รายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า9ล้านรายพบเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทกว่า 122,000 รายและมีชื่อในนิติบุคคลกว่า 130,000 นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับผู้ที่จนจริงแต่ถูกนำชื่อไปใช้หรือนำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนสามารถมายื่นตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดรัฐบาลย้ำไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังจากศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องชะลอไปก่อนนั้นกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลและคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนทั้งนี้คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในประกาศที่ผูกสิทธิ์เลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปโดยเร็วเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อเลี่ยงการดำเนินการที่อาจจะขัดต่อคำสั่งศาลซึ่งแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานก็จะเร่งดำเนินการโดยทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนตำรวจระดมกำลังได้ล่าอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยคาดแผ่นหนีไปชายแดนแม่สอดความคืบหน้าคดีฆ่าบีบคอมีดฟันแขนนายณัฐวีอายุ64ปีอดีตนักเทนนิสดีทีมชาติไทยและเจ้าของกีสปอร์ตคลับรวมทั้งยังเป็นโค้ชและนักปั้นนักเทนนิสมือทองระดับแนวหน้าของประเทศไทยจนเสียชีวิตคาที่นอนภายในบ้านพักของตัวเองที่จังหวัดชลบุรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมกำลังออกติดตามตัวนายซอแท็อายุ29ปีสัญชาติเมียนมาฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา าโดยนายซาแต้เป็นอดีตลูกจ้างของผู้ตายก่อนจะถูกผู้ตายไล่ออกเมื่อไม่นานที่ผ่านมาอีกทั้งชื่อของนายซาแต้ยังเป็นผู้รับโอนเงิน 37,500 บาทล่าสุดแนวทางการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกพบว่าผู้ต้องหารายนี้ไปปรากฏตัวอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งชุดสืบสวนอยู่ในระหว่างการติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
8: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดย DJ กระเพราฤดีพร

0: ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัท PO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
2: บริษัท BO Power Tech จำกัดเราดำเนินงานทางด้านการออกแบบแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็อาคารทุกประเภทเลยรวมถึงการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดค่ะประกอบตู้เมนควบคุม MDB และตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายและติดตั้งระบบป้องกันการฟ้าผ่านะคะระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเรื่องสำรองไฟฟ้าค่ะเราดำเนินงานนะคะโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการมืออาชีพโดยตรงนะคะมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีรวมถึงทีมงานทุกคนนะคะมีประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงเลยค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตนะคะคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6นะคะอยู่หน้าถนนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหาไม่ยากนะคะถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือว่าเข้าทางซอยถังทองนะคะเส้นทางที่จะไปสวนอาหารป๊อปอายถนนข้างค่ายวิภาวดีรังสิตนั่นเองค่ะโทรสอบถามได้นะคะ077-295-111หรือ086-471-3221และ089-470-8288ได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะคะหรือต้องการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับป้องกันระบบไฟฟ้าทุกประเภทนะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าบริษัทของเราค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะกับบริษัท BO Power Tech จำกัด
0: M-Quad Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิด

0: ินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: ิก
1: 102
0: อสมท
1: สุราษฎร์ธานี
0: 102
1: สุราษฎร์ธานี
2: ช่วงนี้นะคะฝากไว้ค่ะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนปาล์มที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันนะคะพันแท้พันดีดกดีทุกต้นค่ะทนโรค

0: กทนแล้งนะมองหาก้าปาล์มน้ำมันไปปลูกนะคะใครที่โค่นยางแล้วจะปลูกปาล์มน้ำมันหรือว่ามีพื้นที่ว่างอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะมองหาก้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีมีให้เลือกเยอะต้องที่นี่เลยค่ะแปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคโคนอนเดลิคคอมแพคนะคะ ML 161สาวิคินาบลู KB 4คาลิก Q 6คาลิก600 AA ไฮบริด 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันและนะคะโดยเฉพาะที่ใครเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการดูแลเลยบอกที่แปลงเพาะได้บอกนายหัวขาวได้เลยค่ะเจ้าของแปลงเพาะเราจะมีทีมงานไปช่วยดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยอยากจะรู้เทคนิคดีๆเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการฟรีเลยโดยอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะโทรศัพท์099-222-6964 099-222-6964 ค่ะหรือจะเป็นที่นักวิชาการสายรุ้งลูกสาวคนสวยค่ะ091-852-6262 091-852-6262 หรือจะเข้าไปดูได้นะคะทางแอปฟ้าของเราค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีค่ะแปลงเพาะของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสะดวกวันไหนไปกันได้เลยหรือไปซื้อด้วยตนเองก็ได้หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เราก็มีบริการจัดส่งค่ะที่นายหัวพันป่าแม่โจ้50ค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี102 สุราษฎร์ธานี

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ูชาอิ่มบุญทั่วไทยประชาชนร่วมตักบาตรถวายเทียนพรรษาคึกคักส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นักท่องเที่ยวแห่ร่วมตักบาตรบนหลังช้างรัฐบาลเดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีจนจริงแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทล่าสุดมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วกว่า700รายรัฐบาลย้ำไม่ล้มเลิกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลยันไม่กระทบสิทธิ์นายจ้างและผู้ประกันตนแผ่นดินไหวญี่ปุ่นเสียชีวิตเพิ่มเป็น13คนขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยยังดำเนินอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่29กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องของวันออกพรรษาวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาแต่ว่าวันนี้หลายจังหวัดมีเรื่องของขบวนแห่เทียนพรรษาและเข้าวัดทำบุญกันครับเริ่มกันที่โคราชกันก่อนเลยนะครับเตรียมเปิดฉากอลังการเย็นวันนี้ครับสำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดนครราชสีมาณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีโดยมีขบวนเทียนพรรษาจากอำเภอต่างๆทั้งระดับแชมป์และรองแชมป์เคลื่อนขบวนมาร่วมประชันความงดงามอย่างคึกคักไฮไลท์สำคัญอยู่ที่อำเภอโชคชัยนำโดยวัดใหม่สะปทุมแชมป์เก่าครับแล้วก็วัดบิ่งรองแชมป์ที่สร้างความฮือฮารังสรรค์เทียนนางฟ้าใบหน้าคล้ายลิซ่าและลิสามโนบาลนะครับเข้าร่วมประกวดชาวบ้านก็ช่วยกันรังสรรค์ขึ้นมาหลายเดือนครับขณะที่อำเภอพิมายขนทัพคุ้มวัดดังดีกรีแชมป์ถ้วยพระราชทานอย่างวัดบุรพาพิมลวัดสะเพลงวัดใหม่ประตูชัยแล้วก็อีกหลายวัดแกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติไว้อย่างวิจิตรบรรจงมาร่วมลุ้นแชมป์ประเภทกอและขอร้อยเรื่องราวพุทธประวัติไว้บนขบวนเทียนตามแบบฉบับของช่างฝีมือเมืองพิมายครับนอกจากนี้ยังมีสีสันเทียนล้อการเมืองรูปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีความสูง190เซนติเมตรใกล้เคียงสัดส่วนจริงพร้อมกับทำมือเป็นสัญลักษณ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผลงานช่างแกะสลักชื่อดังเมืองพิมายที่แกะสลักเทียนพรรษาบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นไฮไลท์ในงานประเพณีเทียนพรรษาของอำเภอพิมายแทบจะทุกปีซึ่งทั้งหมดจะไปโชว์ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเย็นวันนี้ครับขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศที่วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าพระครูสิริชัยมงคลเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาและเจ้าอาวาส

0: วัดใจชัยมงคลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุประกอบพิธีทางศาสนาให้ศีลให้พรพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพนำข้าวสารอาหารแห้งคาวหวานและก็เครื่องไทยธรรมมาร่วมตักบาตรถวายสังฆทานไหว้พระขอพรและสักการะพระเจดีย์ชัยมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขึ้นไปภาคเหนือครับจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ากราบไหว้ขอพรอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาบริเวณเชิงดอยสุเทพกันอย่างเนืองแน่นทั้งนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองมาคล้องปิดทองคำเปลวแล้วก็นำไข่ต้มมาแก้บนทั้งเรื่องการเรียนการงานการเลื่อนตำแหน่งแล้วก็การสอบบรรจุราชการครูซึ่งมาสมปรารถนาแล้วตามที่ขอครับจึงมาแก้บนด้วยไข่ไก่ตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลัก100ฟองบางคนใช้วิธีวิดีโอคอลจุดธูปเทียนแก้บนให้กับญาติที่อยู่ต่างพื้นที่ซึ่งเดินทางมาด้วยตัวเองไม่ได้สำหรับไข่ต้มแก้บนนะครับส่วนหนึ่งคณะกรรมการกองทุนน้อมรำลึกครูบาศรีวิชัยจะนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ครับส่วนที่อีสานจังหวัดสุรินทร์นะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลกเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ณบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวางโดยมีจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำส่วนราชการและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมพิธีไฮไลท์สำคัญคือพระสงฆ์75รูปนั่งรับบิณฑบาตบนหลังช้าง40เชือกสะท้อนอัตลักษณ์เมืองช้างและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางรัฐบาลตอนนี้ก็เดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นส่วนบริษัทนะคะรวมถึงนิติบุคคลจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์9ล้าน3แสนกว่ารายค่ะพบเป็นผู้ที่มีชื่อในกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำนวน 122,000 กว่ารายมีชื่อนิติบุคคล 139,000 กว่านิติบุคคลบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่าเป็นนิติ1บุคคลนะคะนางสาวพลอยทะเลบอกว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดประชาชนให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรวจสอบการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นแล้วก็หุ้นส่วนนิติบุคคลก็ปรากฏมีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์กว่า700รายค่ะซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาประกอบการประกาศผลในการทบทวนสิทธิประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปสำหรับผู้จนจริงแต่ถูกนำชื่อไปใช้นำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือเป็นหุ้นส่วนก็สามารถยื่นตรวจสอบยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ได้คงรับสิทธิ์ต่อไปทางนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรณีมีชื่อเป็นหุ้นห้างหุ้นส่วนเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นก็หากมีความประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลก็สามารถยื่นขอตรวจสอบได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการตรวจสอบแทนได้ไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ call center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570หรือจะโทรศัพท์ไปก็ได้ค่ะที่หมายเลข025474376ค่ะ
0: รัฐบาลจอพิจารณายุบหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคครับหลังพบภารกิจซ้ำซ้อนผู้ว่าสิ้นเปลืองงบประมาณพร้อมชำระฐานเงินเดือนผู้บริหารท้องถิ่นบางแห่งตั้งสูงเกินควรด้วยนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปในลักษณะนี้ครับยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วยนายประกรณ์บอกว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่าบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์แล้วก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามา ให้บริการประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นการแก้ปัญหาสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องโดยรัฐบาลมีแพ็กเกจรองรับบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆในภูมิภาคทั้งการโอนย้ายกลับศูนย์กลางหรือว่าการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือว่า early retire ตามความสมัครใจการตั้งหน่วยงานกลางไปอยู่ในส่วนภูมิภาคนั้นครับแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งจะมีการเสนอให้ครม.ยุติบทบาทเหล่านี้เพื่อกลับมาใช้ระบบออนไลน์แทนการเปิดสาขาจำนวนมากที่สิ้นเปลืองงบประมาณขณะเดียวกันรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นด้วยครับหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางอย่างมากเนื่องจากฐานรายได้ไม่ได้อิงกับมาตรฐานเดียวกันล่าสุดพบข้อมูลว่าปลัดเทศบาลและปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงซึ่งมีภาระหน้าที่ดูแลนโยบายและกิจกรรมสำคัญครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศสำหรับความไม่เป็นธรรมนี้ครับเกิดขึ้นจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการกำหนดเกณฑ์รายได้ของตนเองโดยไม่ได้ล้อไปกับเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เหมือนกับข้าราชการส่วนกลางรัฐบาลจึงเตรียมมอบหมายให้กรมบัญชีกลางจัดทำระบบบัญชีกลางเพื่อควบคุมมาตรฐานการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นให้มีความคุ้มค่าและโปร่งใสตามนโยบายของการบริหารแผ่นดินยุคใหม่ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระ

0: Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อประเด็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะล่าสุดรัฐบาลย้ำว่าไม่ล้มเลือกตั้งแค่ชะลอชั่วคราวร้อยเอกหญิงภัตตารัตน์ทองเสลยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกกล่าวว่าหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชะลอออกไปก่อนกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลคุ้มครองสิทธิ์ของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนคำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขประกาศที่ผูกสิทธิ์เลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่บังคับยกเลิกคำสั่งการเลือกตั้งทั้งกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปร้อยเอกหญิงภัตตารัตน์ย้ำค่ะว่าเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเดินตามกรอบเดิมได้ทันทีก็ทำให้ต้องรอผลทางกฎหมายหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจขัดคำสั่งศาลแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ก็มีทั้งกรณีอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานก็จะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนค่ะ
3: รัฐบาลตอบฝ่ายค้านภาคใต้ได้อะไรจากโครงการ Missing Link เชื่อมรถไฟชุมพรท่าเรือระนองประตูการค้าสู่ฝั่งอนามันเชื่อมจีนและสิงคโปร์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าจากข้อซักถามของฝ่ายค้านเกี่ยวกับการปรับแนวทางจากโครงการแลนด์บริดจ์มาสู่การเดินหน้าเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดหรือว่า missing link แล้วจะทำให้โอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ลดลงไปหรือไม่โดยนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลขอยืนยันว่าโครงการ Missing Link ในส่วนของรถไฟชุมพร

ท่าเรือระนองจะยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกของประเทศเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในระยะต่อไปซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทุกภาคโดยเฉพาะภาคใต้มากไปกว่านั้นครับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในด้านอื่นๆก็จะเดินหน้าต่อเนื่องเป็นโครงการที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการเติมเต็ม Missing Link เพื่อเชื่อมโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดจะดำเนินการ

0: ไฟช่วงชุมพรท่าเรือระนองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระนองเกตเวย์เข้ากับโครงการรถไฟสายหลักของประเทศรวมทั้งเส้นทางไทยลาวจีนและมาเลเซียสิงคโปร์ท่าเรือระนองครับเมื่อได้รับการยกระดับแล้วประโยชน์โดยตรงที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นการเปิดประตูการค้าฝั่งอันดามันสู่กลุ่มประเทศบิมสเทคได้แก่บังคลาเทศอินเดียเมียนมาและก็ศรีลังการวมถึงต่อยอดสู่ตะวันออกกลางแอฟริกาและยุโรปทำให้การขนส่งสินค้าส่งออกของไทยโดยเฉพาะจากภาคใต้สะดวกมากขึ้นประเด็นที่สองครับเมื่อโครงข่ายเชื่อมต่อกันสมบูรณ์ก็จะช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มทางเลือกในการส่งออกจากฝั่งอันดามันและยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกของประเทศให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งนี้ครับโครงการรถไฟชุมพรท่าเรือระนองมีการศึกษาและก็ออกแบบแล้วเหลือการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบก่อนเสนอครม.พิจารณาซึ่งหากได้รับความเห็นชอบก็คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปีจึงสะท้อนว่าโครงการนี้ที่มีผลการศึกษาและออกแบบรองรับสามารถเดินหน้ากระบวนการพิจารณาขั้นตอนต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกแล้วนะครับรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาภาคใต้ในด้านการท่องเที่ยวการแปลรูปสินค้าเกษตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับภูมิภาคอื่นตามกรอบแผนพัฒนาของสภาพัฒน์รัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอจากทุกฝ่ายครับโดยการตัดสินใจลงทุนตั้งอยู่บนหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ของประเทศการเติมเต็ม missing link ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่มีอยู่แล้วสร้างมูลค่าได้มากขึ้นลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศครับ
1: รัฐบาลแจ้งชัดไทยช่วยไทย X Local Costรวมสินค้าลดราคา17หมวดด้วยกันนางสาวรฤดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลกับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันนะคะรวมถึงผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งท้องถิ่นทั่วประเทศที่จัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ X Local Low Cost ระหว่าง 1-15 สิงหาคมนี้ค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนภายหลังการประกาศจัดโครงการก็มีประชาชนสอบถามมาเป็นจำนวนมากมีสินค้าใดร่วมราคาลดราคาบ้างแล้วก็สามารถเลือกซื้อได้ที่ร้านค้าใดรัฐบาลเลยมีการชี้แจงนะคะเรื่องของหมวดสินค้าที่ร่วมรายการมี17หมวดสินค้าก็แบ่งเป็นสินค้าบริโภค8หมวดมีข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วเครื่องปรุงน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องกาแฟสินค้าอุปโภค9หมวดนะคะพวกแชมพูครีมนวดผมสบู่ครีมอาบน้ำยาสีฟันแปรงสีฟันผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานกระดาษทิชชู่รวมถึงผ้าอนามัยผ้าอ้อมผู้ใหญ่และมีสินค้าแบรนด์ชั้นนำที่ประชาชนคุ้นเคยมากมายหลากหลายมาร่วมโครงการเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับช่องทางจำหน่ายนะคะประชาชนก็สามารถเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมโครงการทั่วประเทศมีร้านค้าท้องถิ่นที่ประชาชนคุ้นเคยนะคะแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทจังหวัดลำพูนธนพิริยะจังหวัดเชียงรายตั้งงี้สุนซูเปอร์สโตร์อุดรธานีเกียรติศิลป์โฮเซลจังหวัดขอนแก่นรวมไปถึงอีกหลายร้านค่ะเป็นร้านค้าท้องถิ่นร่วมโครงการมากกว่า135รายกว่า800สาขาทั่วประเทศประชาชนก็สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมโครงการในจังหวัดของตัวเองได้จากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสังเกตสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย X-Local Low Cost ณจุดจำหน่ายมหกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือค่ะระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศส่งต่อสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษถึงมือประชาชนโดยตรงช่วยลดภาระค่าครองชีพครัวเรือนพร้อมสร้างโอกาสการค้าให้ร้านค้าท้องถิ่นเสริมความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทยกระตุ้นการหมุนเวียนเม็ดเงินในเศรษฐกิจฐานรากค่ะรัฐบาลก็อยากจะขอเชิญชวนค่ะสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้นะคะในช่วง 1-15 สิงหาคมนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยง

0: 3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับยังไร้ข่าวคราวยูทูบเบอร์คนดังจังหวัดกาฬสินธุ์ครับที่หายตัวไปที่ประเทศจอร์เจียนานกว่าครึ่งเดือนแล้วครอบครัววันนี้แต่งขันห้าเอิ้นขวัญวอนสังคมช่วยตามหาด้วยนะครับกลายเป็นข่าวดังแล้วก็ประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อครอบครัวและแฟนคลับที่กำลังช่วยกันแชร์ประกาศตามหาตัวน้องฮลุนหรือว่านายบวรทัศน์เบงสุขอายุ25ปีอินฟลูเอนเซอร์และก็ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังเจ้าของช่องฮลุนโซโล่ซึ่งมีผู้ติดตามใน Facebook กว่า 2.5 ล้านคน TikTok กว่า 1.2 ล้านและ YouTube อีกเกือบล้านครับขาดการติดต่อนานกว่า15วันหลังเดินทางไปทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวเพียงลำพังที่ประเทศจอร์เจียตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาก็สร้างความห่วงใยให้กับคุณยายครอบครัวและแฟนคลับเป็นอย่างมากจนทางครอบครัวต้องทำพิธีแต่งขันห้าเอิ้นขวัญตามความเชื่อเพื่อให้ปลอดภัยครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเกิดของน้องฮลุนเลขที่340บ้านสีแยกหมู่ที่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเปิดเป็นบริษัทฮลุนโซโล่จำกัดบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเคร่งเครียดครอบครัวต่างเร่งประสานงานกับกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สถานทูตเพื่อติดตามหาตัวน้องกลับบ้านพร้อมขอบคุณพลังโซเชียลที่ช่วยกันแชร์ข่าวนางสาวบวรลักษณ์เป็งสุขอายุ28ปีพี่สาวนะครับชี้แจงว่ากระแสข่าวในบางเพจที่บอกว่าเจอตัวน้องแล้วนั้นไม่เป็นความจริงครับขณะนี้ยังติดต่อไม่ได้และอยู่ระหว่างรอการประสานงานอย่างเร่งด่วนจากเจ้าหน้าที่กงสุลขณะที่นายสมพงษ์เป็งสุขอายุ62ปีคุณลุงของน้องนะครับบอกว่าก่อนหลานจะขาดการติดต่อไม่มีอะไรผิดปกติก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่หลานออกจากบ้านไปไม่เกิน1สัปดาห์ก็จะส่งข่าวกลับบ้านว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรเพื่อไม่ให้เป็นห่วงแต่ว่าครั้งนี้ขาดการติดต่อไปนานเกินควรแล้วก็ยังคาดว่าอาจจะเข้าข่ายไปถ่ายคอนเทนต์ในพื้นที่ทุรกันดารหรือว่าจุดเสี่ยงที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆให้แฟนคลับพร้อมขอบคุณนายอำเภอสมเด็จและทุกหน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือครับสำหรับฮลุนโซโล่นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์สู้ชีวิตตัวอย่างของคนไม่ละทิ้งความฝันครับเติบโตมากับคุณย่าตั้งแต่เด็กเนื่องจากเสียคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แยกทางไปต้องดิ้นรนทำงานโรงงานค่าแรงครั้งนั้นนะครับวันละ300บาทมุมานะเรียนจบสอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เก็บเงินแบกเป้ท่องเที่ยวต่างประเทศคนเดียวลุยมาแล้ว17ประเทศใน1ปีจนสร้างช่องท่องเที่ยวยอดฮิตหลายล้านวิวได้สำเร็จครับด้านพี่ชายของน้องฮลุนได้โพสต์ข้อความทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนไทยในประเทศจอร์เจียหรือผู้ที่พบเห็นเบาะแสไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดเพียงเล็กน้อยก็ได้ครับสามารถแจ้งได้นะครับที่เพจของพี่สาวเพื่อเพิ่มโอกาสในการตามหาตัวน้องฮลุนให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยครับ
2: ตำรวจพันนาซุ่มจับ2ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในพื้นที่บ้านนานครนายกยึดของกลางนะคะเป็นไอซ์แล้วก็มียาบ้าด้วยค่ะพันตำรวจเอกธีรพัฒน์ปันทิโตหิรัญโชติหิรัญโชติผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกเจ้าของฉายาตำรวจพันหน้าพร้อมกับชุดสืบสวนนำทีมบุกจับผู้ต้องหานายเสกสรรหรือเก๋อายุ49ปีและนางสาวอัชราอายุ31ปีที่บริเวณลานจอดรถหน้าห้างแห่งหนึ่งสาขาบ้านนาแล้วก็ขยายผลตรวจคนบ้านพักที่ตำบลบ้านนาพบไอซ์2ถุงน้ำหนัก 23.52 กรัมยาบ้า 2,637 เม็ดเงินสด 11,000 บาทค่ะคดีนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้งเบาะแสนะคะนายเก๋มีพฤติการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่บ้านนาและใกล้เคียงจึงมีการลงพื้นที่สืบสวนนะคะทั้งนี้ค่ะโดยพันตำรวจเอกธีรพัฒน์เนี่ยเป็นคนไปสืบสวนด้วยตัวเองติดตามพฤติกรรมผู้ต้องสงสัยสังเกตพฤติกรรมอยู่นานหลายวันจนกระทั่ง27กรกฎาคมนะคะนายเก๋ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านพร้อมหญิงสาวก็เลยแสดงตัวตรวจค้นจับกลุ่มพบยาเสพติดซุกซ่อนในตัวก่อนจะขยายผลตรวจค้นบ้านพักก็ไปพบของกลางเบื้องต้นแจ้งข้อหานายเสกสรรจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนไว้จำหน่ายส่วนนางสาวอัชราถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนสำหรับผู้กำกับโตเป็นผู้กำกับสืบจังหวัดนครนายกก็ได้รับฉายาตำรวจพันหน้านะคะจากก่อนหน้านี้ปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีต่างๆด้วยตัวเองและเมื่อครั้งที่แล้วค่ะปลอมตัวเป็นพระ3วัน3คืนจับนักพนันลักลอบเล่นไฮโลตามงานศพมาครั้งนี้ก็มาดักซุ่มจับผู้ต้องหาค้ายาค่ะก็เห็นว่าดักรออยู่หลายวันนะคะก็มีการคิดแผนการต่างๆสุดท้ายแล้วก็จับกลุ่มได้ค่ะเห็นภาพแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่

เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02114

0: ปลอมเป็นพระแล้วก็ไปจับกลุ่มนักพนันเหมือนจริงๆค่ะ
1: ลงทุนเลยนะครับ
0: ค่ะเข้าถึงได้หลายบทบาท
1: เตือนภัยสังคมครับสาววัย21ผวาชายข้างบ้านหูแว่วปีนบ้านครับพยายามเข้ามางัดห้องนอนกลางดึกจนย้ายบ้านหนีขณะที่พี่สาวผู้เสียหายยังติดใจการช่วยเหลือของตำรวจที่ล่าช้าเหลือเกินครับโดยภายในบ้านเช่าแห่งหนึ่งได้บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นชายซึ่งเป็นเพื่อนบ้านครับปีนข้ามรั้วข้างบ้านถือไม้ยาวบุกเข้ามาในบ้านพักโดยมีการเดินวนรอบตรวจสอบภายในบ้านพยายามจะงัดหน้าต่างใช้เท้าถีบประตูห้องนอนของหญิงสาววัย21ปีที่พักอาศัยอยู่เพียงลำพังแต่ว่าทำไม่สำเร็จขณะเกิดเหตุหญิงสาวที่อยู่ในห้องนอนได้ร้องขอความช่วยเหลือก็ทำให้ชายคนดังกล่าวที่อยู่นอกห้องนั่งลงยกมือขอโทษอ้างว่าได้ยินเสียงคำคนทำร้ายกันจึงต้องการเข้ามาตรวจสอบภายในบ้านแล้วก็ยังมีอาการหูแว่วก่อนจะยอมออกจากบ้านไปหลังจากผู้เสียหายโทรขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องครับให้มารับตัวออกจากบ้านได้เพียง15นาทีกล้องวงจรปิดก็ยังสามารถบันทึกภาพชายคนเดิมครับย้อนกลับเข้ามาภายในบ้านอีกครั้งโดยครั้งนี้มีการสวมเสื้อคลุมแขนยาวสีดำถือไม้เดินเปิดประตูห้องนอนก่อนจะออกจากบ้านไปโดยไม่ได้ทรัพย์สินใดๆติดตัวออกไปเนื่องจากประตูห้องนอนถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งพบบ้านของชายข้างบ้านออ่างครับอยู่จิตกับบ้านเช่าของผู้เสียหายมีต้นไม้ปลูกอยู่รอบที่ประตูบ้านก็มีโซ่คล้องไว้ล็อกกุญแจในบ้านก็มีกระบะรถจักรยานยนต์จอดอยู่แต่ว่าไม่มีใครอยู่บ้านก็ได้พูดคุยกับนางสาวแซนอายุ32ปีผู้สาพี่สาวของผู้เสียหายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเมื่อวันศุกร์ตอนกลางคืนน้องโทรมาบอกว่ามีชายบุกเข้ามาในบ้านเคาะหน้าต่างห้องนอนพยายามจะเข้าไปในห้องนอนแต่ว่าเข้าไม่ได้เพราะว่าประตูล็อกไว้แน่นหนาตนจึงเปิดภาพสดดูจากกล้องวงจรปิดผ่านมือถือแม้กล้องไม่ได้ติดตั้งเมมโบรี่การ์ดแต่ว่ากดบันทึกภาพตรวจสอบย้อนหลังผ่านระบบดักคลาวด์ได้นะครับก็เห็นชายคนดังกล่าวเดินวนเวียนอยู่ภายในบ้านและพยายามเดินเข้าไปในห้องนอนของน้องตามคลิปวงจรปิดระหว่างนั้นตนก็พยายามแจ้งสภ.บ้านเป็ดสภ.เมืองขอนแก่นหลายครั้งแต่ไม่มีผู้รับสายต่อมาตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นแนะให้โทรแจ้ง191ครับแต่ก็ไม่มีคนรับสายเช่นกันเมื่อโทรกลับไปอีกครั้งหนึ่งตำรวจแจ้งว่าคนที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุต้องเป็นผู้โทรแจ้งจึงให้น้องโทรแจ้งตำรวจก็รับสายแจ้งบอกว่าประสานสภ.บ้านเป็ดแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเมื่อยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจึงโทรบอกป้าให้ไปรับน้องออกจากบ้านแต่จากนั้นไม่นานชายข้างบ้านก็ย้อนกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่เองเนี่ยชาวบ้านก็เลยบอกว่าทำไมให้ความช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งเป็นผู้เสียหายช้าเหลือเกินก็มีการตั้งประเด็นจนนำมาซึ่งข่าวดังกล่าวนี้ออกมาครับ
0: ข่าวต่างประเทศนะคะความคืบหน้าแผ่นดินไหวญี่ปุ่นล่าสุดนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงยอดเสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวบนเกาะคิวชูเพิ่มขึ้นอย่างน้อย13คนขณะที่ปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดสำหรับความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวนะคะที่เกิดขึ้นระดับรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเย็นวันอังคารนายกสนาเอกทาคาอิจิของญี่ปุ่นแถลงสรุปผลสถานการณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลในกรุงโตเกียวช่วงเช้าวันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13คนและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณหน่วยงานฉุกเฉินที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องขณะนี้ยังมีผู้ประสบภัยอีกจำนวนมากกำลังรอคอยการช่วยเหลือย้ำว่านี่คือการแข่งกับเวลาเตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยติดตามมาตรการป้องกันภาวะโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกอย่างเคร่งครัดเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดแล้วก็ยังแผ่ปกคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะการแถลงของนายกญี่ปุ่นมีขึ้นท่ามกลางปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องที่ห้างสรรพสินค้าอีออนในเมืองกาชิมะซึ่งบริเวณชั้น2พังถล่มหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตมีผู้ติดค้างอยู่อีกหลายคนเช้าตรู่ของวันนี้นะคะทีมกู้ภัยสามารถช่วยผู้ประสบภัย8คนออกมาจากซากของห้างในจำนวนนี้มีหญิงวัยประมาณ20ปีเสียชีวิต2คนอีก1คนเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวจากเหตุระเบิดไม่ทราบนะคะที่เกิดขึ้นฉับพลันฉีกทำลายตัวห้างหลังเกิดแผ่นดินไหวราว1ชั่วโมงส่วนอีก5คนบาดเจ็บอาการไม่ร้ายแรงปฏิบัติการกู้ภัยอีกแห่งอยู่ที่โรงงานกระดาษนิปปอนเพเปอร์อินดัสทรีในเมืองยาตุซูชิโร่นะคะซึ่งปล่องไฟพังลงมาพบผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว2คนยังมีผู้สูญหายอีก9คนเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยด้วยว่ามีประชาชนได้รับการอพยพจำนวน 9,872 คนมีบ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้า

0: ไปอีกราว 36,700 ครัวเรือนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นวัดความรุนแรงเบื้องต้นขนาด 7.1 แต่ว่าศูนย์สำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ USGS ระบุไว้ที่ 6.8 ศูนย์กลางที่เมืองตัวเมืองจังหวัดคุมาโมโตะทางใต้ห่างจากทางใต้ประมาณ20กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายกำแพงพังราบปราสาทคุมาโมโตะปราสาทเก่าแก่จากศตวรรษที่17ก็พังถล่มลงมาด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: นี่แกเอาต้มจืดเพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลย

0: เด็กๆเรียนเรื่องความซื่อสัตย์ในห้องเรียนแต่สิ่งที่เขาเห็นนอกห้องเรียนมาจากผู้ใหญ่อย่างเราลองคิดภาพตามนะครับถ้าลูกเห็นเราใช้เส้นสายเพื่อความสบายหรือพูดว่าจ่ายนิดหน่อยจะได้จบไวเขาจะซึมซับทันทีว่ากฎมีไว้ให้คนอื่นทำและอยากได้อะไรเร็วต้องใช้ทางลัดแต่ถ้าเขาเห็นเราต่อแถวตามคิวทำทุกอย่างตามกฎเขาจะเรียนรู้ว่าความซื่อสัตย์ทำได้จริงในชีวิตนี่คือเหตุผลที่สำนักงานปปช.เน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพราะการป้องกันการโกงที่ดีที่สุดคือการปลูกฝังตั้งแต่ต้นทางก่อนจะรัดกติกาครั้งต่อไปลองหันมามองหน้าลูกหลานแล้วถามตัวเองว่าเราอยากให้เขาทำแบบเราไหมถ้าคำตอบคือไม่เริ่มต้นที่ตัวเราตั้งแต่วันนี้ครับหากพบเห็นความไม่ถูกต้องแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะสังคมที่ซื่อสัตย์เกิดจากการลงมือทำของพวกเราทุกคนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 12:30 น.ถึง 13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ไป
2: ไม่ไปไหนนะ
1: ไปปักใต้บ้านเรา
0: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะคะซึ่งวันนี้ก็มาเล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองค่ะตรงกับวันพระใหญ่เลยนะคะนั่นคือวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้

0: เจ้าป้าดีเจวนานะคะจากอสมทรระนองค่ะมาเล่าข่าวอย่างเป็นกันเองนะคะซึ่งก็มีข่าวจากหลายพื้นที่ที่ดีเจของแต่ละสถานีของแต่ละจังหวัดนะคะก็ส่งมาให้เราได้เล่าข่าวเพื่อให้คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการปากใต้บ้านเราเนี่ยได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันเจอกันเหมือนเดิมเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงซึ่งก็มาพร้อมกับฝนที่ตกลงมาชุ่มฉ่ำเลยคุณผู้ฟังที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะที่สำคัญก็คือดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับรายการปักใต้บ้านเราวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทใต้ใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
1: ปักใต้บ้านเราม
0: ากันที่จังหวัดระนองก่อนเลยนะคะเราเล่าเรื่องราวข่าวสารในระนองก่อนนะคะก็มีการติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของจังหวัดนะคะที่ศาลากลางจังหวัดระนองค่ะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เป็นประธานนะคะสำหรับการประชุมคณะกรมการจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่7ประจำปี2569ค่ะโดยมีนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกันเพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการพร้อมกับมีการมอบนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่วาระในการประชุมนะคะก็ได้มีพิธีมอบเงินจากกิจกรรมโครงการ Recycle Day ขยะแลกบุญให้กับทางโรงพยาบาลระนองซึ่งมอบรายได้จากโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Walk and Run ระนองให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองรวมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณให้กับเกษตรกรดีเด่นบุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาชุมชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม S นะคะหรือว่ามอกเอสนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการสร้างขวัญสร้างกำลังใจและเชิดชูผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดค่ะซึ่งในการประชุมก็มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่พร้อมกับรับทราบผลการปฏิบัติงานของจังหวัดผ่านสื่อวิดิทัศน์จากนั้นก็ได้มีการนำเสนอข้อมูลสำคัญนะคะอย่างเช่นสถานการณ์โรคติดต่อและภัยสุขภาพการดำเนินการดำเนินโครงการชูบีนัมเบอร์วันการประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติผลของการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดรวมถึงการจัดสรรกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อให้ทุกหน่วยงานนั้นได้บูรณาการการทำงานและเร่งรัดการดำเนินโครงการสำคัญให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานของจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าให้ทุกหน่วยงานติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัดให้เกิดผลและเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดระนองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของจังหวัดระนองที่นำมาเล่าสู่กันฟังไปกันที่จังหวัดสงขลากันเลยดีกว่านะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะนำพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ณพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาไปฟังข่าวนี้กันนะคะจากดีเจลักษณัยอสมทสงขลาค่ะ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของกิจกรรมการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ณพุทธมณฑลจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายกองเอกอดุลชูทองรองผู้

0: ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569โดยมีนางสุริยพันธ์ณสงขลารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานางสาวสุภาพรเกษสุริยงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานเยาวชนนักเรียนและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระโสพลวราพรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระครูวิจิตรศีลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาสตูลฝ่ายธรรมยุทธ์พระเถรานุเถระและคณะสงฆ์สามเณรณพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาภายในพิธีประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นศาสนิกชนอาราธนาศีลโดยประธานสงฆ์ให้ศีลและแสดงสัมโมทนียกถาเรื่องความสำคัญในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาหลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำกล่าวคำถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเพื่อมอบแด่เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าคณะจังหวัดสงขลาสตูลเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอจากนั้นคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ก่อนพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรและร่วมกันกล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียนพร้อมประกอบพิธีเวียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสำหรับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8และวันเข้าพรรษาเป็น2วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีความเกี่ยวเนื่องและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนโดยวันอาสาฬหบูชานับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทำให้เกิดพระอริยสงฆ์รูปแรกคือท่านอัญญาโกณฑัญญะและส่งผลให้มีพระรัตนตรัยครบองค์3เป็นครั้งแรกในโลกขณะที่วันเข้าพรรษาซึ่งเริ่มในวันถัดมาถือเป็นช่วงเวลา3เดือนในฤดูฝนที่พระภิกษุสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ณวัดใดวัดหนึ่งไม่เดินทางไปค้างแรมที่อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้เดินเหยียบย่ำพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านและยังเป็นโอกาสสำคัญที่พระสงฆ์จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนก็ได้ใช้ช่วงเวลานี้ในการเข้าวัดทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนตลอดจนถือโอกาสลดละเลิกอบายมุขและตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจทั้งสองวันนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการรำลึกถึงจุดเริ่มต้นแห่งการประดิษฐานพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการสืบทอดบำรุงรักษาและจันลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปลักษณะเจริญชีพอสมท.สงขลารายงานครับ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมท.สายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ทันรับฟังปักใต้บ้านเราม
2: าติดตามข่าวจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะชาวนครก็แห่ชมโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกแน่นวัดพระมหาธาตุสะท้อนพลังศรัทธาและคุณค่ามรดกวัฒนธรรมไทยค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลเข้าชมการแสดงโขนเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจสะท้อนพลังศรัทธาที่มีต่อองค์พระมหาธาตุเจดีย์และการร่วมกันเฉลิมฉลองหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งนางสาววารินชินวงศ์นายกอบจ.นครศรีธรรมราชนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบจ.นครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการก็ได้ให้เกียรติเข้าร่วมชมการแสดงโขนในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งก็จัดขึ้นโดยองค์การบริหารจังหวัดส่วนนครศรีธรรมราชร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อน้อมเฉลิมฉลองการได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมถ่ายทอดความงดงามของ

ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมชมกันอย่างคับคั่งค่ะบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความคึกคักผู้ชมต่างประทับใจกับความวิจิตรงดงามของการแสดงทั้งเครื่องแต่งกายดนตรีลีลาการแสดงอันทรงคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงการผสานพลังของมรดกโลกด้านสถานที่และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในการเฉลิมฉลองความสำเร็จของชาวนครศรีธรรมราชพร้อมตอกย้ำการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยควบคู่กับการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยค่ะซึ่งในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็เดินหน้าต่อยอดประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากยูเนสโกรับรองเป็นมรดกโลกนะคะซึ่งก็เชื่อว่าคนไทยจะได้ยินดีอีกรอบอย่างแน่นอนหลังจากรัฐบาลและกระทรวงผลักดันชุดไทยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้กล่าวถึงกรณีองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกที่มีมติรับรองอย่างเป็นทางการให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีทั้งกับชาวนครศรีธรรมราชและประเทศไทยซึ่งมองว่านครศรีธรรมราชมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่อได้ซึ่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นส่งผลต่อเศรษฐกิจในพื้นที่โดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็พร้อมที่จะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นอาจจะมีการพูดคุยกับเอเจนซี่ต่างประเทศเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวลงสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงส่วนมรดกทางวัฒนธรรมต่อไปที่จะยื่นต่อยูเนสโกค่ะก็ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คือชุดไทยเพราะว่ามีความคืบหน้าและคาดว่าคนไทยน่าจะได้แสดงความยินดีอีกครั้งจากชุดไทยที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมและรัฐบาลก็กำลังดำเนินการจะขึ้นทะเบียนเป็นยูเนสโกขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็รอคอยเนาะถ้าเกิดว่าได้ชุดไทยนะคะขึ้นเป็นมรดกโลกกับยูเนสโกด้วยก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งของชาวไทยเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นข่าวจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมาดูข่าวต่อไปกันนะคะไปกระบี่กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังกระบี่นำร่องโรงงานผลิตไบโอมีเทนเหลวซึ่งเป็นแห่งแรกในไทยเดินหน้าพลังงานสะอาดหนุนกระบี่โกสกีนนะคะเสริมความมั่นคงพลังงานค่ะโดยนายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่ก็ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดบริษัทไบโอฟิวชั่นสว่างจำกัดได้ดำเนินโครงการผลิตเชื้อเพลิงไบโอมีเทนเหลวซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่มีกำลังการผลิตเชื้อเพลิงมีเทนเหลวเนี่ย10ตันต่อวันและคาร์บอนไดออกไซด์เหลว20ตันต่อวันโครงการดังกล่าวนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มบริษัทปพาณิชย์รุ่งเรืองจำกัดมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงไบโอมีเทนเหลวหรือว่า LLBM นั่นเองนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดที่สามารถทดแทนก๊าซธรรมชาติ

็นพลังงานที่สะอาดที่สามารถทดแทนก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ได้โดยปัจจุบันก็มีการจำหน่ายให้กับโรงงานอบไม้ยางพาราโรงงานผลิตถุงมือยางและนิคมอุตสาห

0: บาทต่อปีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มุ่งสู่การเป็น Green Electric City หรือเมืองไฟฟ้าพลังงานสีเขียวค่ะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยซึ่งก็จะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะ
1: ปากใต้บ้านเราข้าวสารทั่วปากใต้เรารวมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาถอดสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาถอดที่ทานรับฟังปากใต้บ้านเรา
2: ไปไหน
3: ไปตาย
2: ไปมาไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
5: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
6: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
7: อร่อย

ติดตามข่าวกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กับรายการปากใต้บ้านเรานะคะไปกันที่จังหวัดชุมพรกันต่อนะคะทางชุมพรเขาก็มีการเปิดลานวัฒนธรรมสืบสานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวียกระดับทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานสำหรับพิธีเปิดกิจกรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะในงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีซึ่งก็มีพระครูจันทปัญโยภาสเจ้าคณะตำบลสวีเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุสวีว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนางพนกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนางชวีวันรอดดอนรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรปลัดจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการรวมไปถึงนายอำเภอสวีสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะและในภาคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยาวชนสื่อมวลชนประชาชนก็ร่วมกิจกรรมนะคะในวัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้กล่าวว่างานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีเป็นงานประเพณีที่สำคัญที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทั้งทางพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์และจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวชุมพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โปรดเกล้าพระราชทานผ้าห่มพระบรมธาตุสวีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานับเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดไม่ได้ให้แก่จังหวัดชุมพรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวมิได้เป็นเพียงความภาคภูมิใจของชาวชุมพรเท่านั้นหากยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่กับจังหวัดชุมพรอย่างสง่างามสมพระเกียรติและเป็นแบบอย่างของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความศรัทธาความกตัญญูและความสามัคคีของประชาชนค่ะทางด้านนายชนกิจชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรได้เปิดเผยว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรก็ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสืบสานประเพณีไทยกิจ

0: จกรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวในงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีประจำปีงบประมาณ2569ในระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับกิจกรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นลานวัฒนธรรมก็เพื่อเป็นการท่องเที่ยวในงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมมาธาสวีเนี่ยอันนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรให้เกิดการกระจายรายได้นำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนในพื้นที่ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนขององค์กรของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรสู่มาตรฐานสากลและเพื่อเป็นการสร้างความรู้สร้างความเข้าใจร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้แก่เด็กเยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งในส่วนของกิจกรรมก็หลากหลายนะคะประกอบไปด้วยนิทรรศการเกี่ยวกับวัดพระบรมธาตุสวีนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยม8แบบการสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้านการละเล่นพื้นบ้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมนะคะรวมถึงสินค้าโอท็อปมีจุดถ่ายภาพ AI ชุดไทยพระราชนิยม8แบบมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงมโนราการแสดงแสงสีเสียงชุดตำนานกาวีปีกและมีการแห่ผ้าพระราชทานและพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีซึ่งก็กำหนดจัดขึ้นในวันนี้นะคะ29กรกฎาคม2569เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าและสัมผัสเสน่ห์ของมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดชุมพรอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมได้นะคะในส่วนของการเปิดลานวัฒนธรรมสื่อสารประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีค่ะที่จังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะมาดูอีกหนึ่งข่าวจากจังหวัดตรังค่ะคุณผู้ฟังประชาชนแห่สักการะพระนอนทรงเสิร์ธมโนราอายุพันปีที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งสร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัยตามความเลื่อมใสของผู้ที่นับถือครูหมอมโนราที่วัดภูเขาทองตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะประชาชนแห่กราบไหว้พระนอนทรงเสิร์ธมโนราอายุกว่า 1,000 ปีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นพระพุทธไสยญาติปางปรินิพพานองค์เดียวที่พบในประเทศไทยที่มีความยาวถึง9เมตรกว้างกว่า2เมตรและสร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัยปัจจุบันนี้นะคะทางกรมศิลปากรก็ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน1ใน20แห่งของจังหวัดตรังด้วยค่ะโดยพระครูภาวนาสมาธิคุณเจ้าอาวาสวัดภูเขาทองนะคะได้เล่าว่าพระนอนทรงเสิร์ธมโนราเนี่ยก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1200ถึง1300ในสมัยเจ้าหน่อและพระนางเลือดขาวที่ทราบข่าวว่าพระเจ้าศรีธรรมสุขราชที่2เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยกำลังเตรียมบูรณะซ่อมแซมพระบรมธาตุเจ้าหน่อและพระนางเลือดขาวจึงได้มีการรวบรวมเอาทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดเพื่อนำไปถวายเป็นพุทธบูชาแต่เมื่อเดินทางมาถึงเขาชุมทองหรือวัดภูเขาทองในปัจจุบันก็ทราบข่าวว่าพระบรมธาตุเนี่ยสร้างเสร็จแล้วพระนางเลือดขาวก็เลยนำทรัพย์สมบัติทั้งหมดบรรจุไว้ในถ้ำที่เขาชุมทองแห่งนี้พระนางเลือดขาวมีสายเลือดมโนราค่ะจึงให้สร้างพระนอนทรงเสิร์ธมโนราที่เป็นเนื้อไม้ขึ้นมาเพื่อ ปิดปากถ้ำไว้โดยให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาแต่ด้วยการเวลาที่เปลี่ยนไปทำให้พระนอนทรงเสิร์ฟมโนราเนื้อไม้ผุกร่อนกรมศิลปากรก็เลยบูรณาการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ด้วยการฉาบเป็นทองเหลืองเสริมด้วยโครงเหล็กด้านในเพื่อความแข็งแรงมั่นคงโดยจะมีการรำมโนราถวายในวันสงกรานต์ของทุกปีภายในวัดก็มีโครงกระดูกมนุษย์โบราณที่พบในบริเวณดังกล่าวอายุกว่า 3,000 ปีสมัยก่อนพุทธกาลจนกลายเป็นฟอสซิลจัดแสดงไว้ให้ประชาชนได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ด้วยนะคะซึ่งที่นี่ก็มีหินงอกหินย้อยอายุกว่า 1,000 ปีก่อตัวกันเป็นก้อนสีขาวขนาดใหญ่จนดูคล้ายเป็นรูปของเจ้าแม่กวนอิมพระครูภาวนาสมาธิคุณก็เลยนำรูปจำลองของเจ้าแม่กวนอิมมาวางเปรียบเทียบให้เห็นกันอย่างชัดเจนซึ่งก็สร้างความเลื่อมใสความศรัทธาให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากนะคะหมดเวลาละค่ะคุณผู้ฟังกับรายการปากใต้บ้านเรานะคะติดตามรับฟังรายการปากใต้บ้านเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เจ้าป้าดีเจวนาจากอสมทรระนองก็จากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภชัยลั่นมีหลักฐานพร้อมร้องกกต.ปมผู้สมัครสว300คนชุมนุมกลุ่มสวประชาชนกลางมาตรา41จี้กกต.ใช้อำนาจสอบสวนนายสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีที่มีนักวิชาการออกรายการทีวีกล่าวหาท้าทายว่าหากกลุ่มสวส้มทำผิดหรือโกงการเลือกตั้งสวให้ไปร้องเรียนต่อกกต.ความจริงแล้วต่อให้ไม่มีผู้ร้องกกต.มีอำนาจตามกฎหมายในการเริ่มสอบสวนหรือไต่สวนได้เองแม้ไม่มีผู้ร้องเรียนหากมีเหตุอันสมควรสงสัยหรือมีข้อมูลปรากฏว่าการเลือกตั้งอาจไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมโดยได้ยกหลักฐานกฎหมายสำคัญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2560มาตรา41ซึ่งบัญญัติไว้ว่าเมื่อมีเหตุอันสมควรสงสัยความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าทางใดไม่ว่าจะเป็นผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหาหรือไม่คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้มีการสืบสวนหรือไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลันนายสุภชัยระบุเพิ่มเติมว่าหากกกต.เห็นกรณีการนัดชุมนุมกลุ่มสวประชาชนหรือสวสีส้มกกต.ย่อมมีอำนาจตามกฎหมายในการสืบสวนไต่สวนว่าผู้สมัคร300คนที่มาร่วมชุมนุมใครเป็นคนจ่ายค่าจัดเลี้ยงค่าเช่าห้องประชุมเดินทางมาอย่างไรซื้อตั๋วเครื่องบินเองหรือไม่หรือมีคนจ่ายให้พักที่ไหนค่าน้ำมันรถมีคนจ่ายให้หรือไม่และกกต.สามารถสืบสวนไต่สวนไปได้ว่าสว.กลุ่มนายเทวฤทธิ์หรืออาจารย์นันทนาได้รับการเลือกมาเป็นสว.มาตั้งแต่ระดับอำเภอจนมาถึงระดับประเทศนั้นมีกระบวนการหัวหรือไม่รัฐบาลจ่อพิจารณายุบหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคหลังพบภารกิจซ้ำซ้อนนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วยสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นมาตรการแก้ไขสิ่งผิดกฎหมายให้ถูกต้องการตั้งหน่วยงานส่วนกลางให้อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคนั้นแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งจะเสนอให้ครม.ยุติบทบาทเหล่านี้เพื่อกลับมาใช้ระบบออนไลน์แทนการเปิดสาขาจำนวนมากที่สิ้นเปลืองงบประมาณขณะเดียวกันรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางเป็นอย่างมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
0: พร
11: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
12: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
13: ้รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
16: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สุราษฎร์ธานีบ่ายนี้กับรายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยดีเจกระเพาฤดีพรเจอกับหนองกระเพาบ่ายโมงถึงบ่ายสอง

0: ครับ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ราชธานีบ่ายนี้กับรายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยดีเจกระเพาฤดีพรเจอกับหนองกระเพาบ่ายโมง

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกกต.เผยกรมการกงสุลประสานจอร์เจียเร่งติดตามหลุนโซโลอินฟลูสายท่องเที่ยวสายท่องเที่ยวไทยไร้การติดต่อหลังเดินทางถ่ายคอนเทนต์ในจอร์เจียนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกรณีนายหลุนโซโลหรือนายบวรทัศน์เต็งสุขเจ้าของช่องออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครราชทูตได้ประสานงานกับทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์นอกจากนี้ยังได้ประสานกับครอบครัวนายบวรทัศน์อย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่ทั้งนี้หากมีความคืบหน้ากระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบต่อไปเสรีพิสุทธิ์ไม่ขอไกล่เกลี่ยคดีเนวินฟ้องหมิ่นประมาทปมเขากระโดงเตรียมพาทนายความลงบุรีรัมย์เก็บหลักฐานเพิ่มพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเปิดเผยว่าครั้งแรกตนตั้งใจจะไปเยือนบุรีรัมย์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่มีการบุกรุกที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยภายในเดือนกรกฎาคมนี้แต่เมื่อต้นเดือนได้รับหมายศาลจังหวัดบุรีรัมย์ว่าถูกนายเนวินชิดชอบฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุต่อว่าศาลนัดไกล่เกลี่ย6สิงหาคมเวลา 9:30 นและนัดไต่สวนมูลฟ้อง17สิงหาคมในเวลา 9:30 นตนต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้จึงโทรศัพท์ไปเรียนเจ้าหน้าที่ศาลว่าตนไม่มีความประสงค์จะไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ขอให้ดำเนินการไปตามกระบวนการพิจารณาทั้งนี้30กรกฎาคมนี้จนตนจะพาทนายความลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปเก็บพยานหลักฐานอีกครั้งเพื่อให้ทนายความได้พบเห็นพื้นที่และเข้าใจข้อเท็จจริงก่อนจะเริ่มไต่สวน17สิงหาคมและวันที่31กรกฎาคมจะไปศาลเพื่อขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสารต่างๆและพยานบุคคลมาเพื่อประกอบการซักค้านมีรายงานทหาร EOD เหยียบกับระเบิดที่บ้านหนองจานก่อนกำลังบูรพาโดยหน่วยนปท.1เข้าปฏิบัติงานตามปกติพื้นที่อันตรายในพื้นที่ยืนยันบ้านหนองจานนอกพื้นที่ควบคุมจากการรบตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งขนาดพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรปัจจุบันหน่วยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรคงเหลือพื้นที่อันตรายยืนยัน 18,800 ตารางเมตรคิดเป็น 23.27% โดยจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดม.130เข้าปฏิบัติการสำรวจทางเทคนิคในพื้นที่ในระหว่างปฏิบัติงานตรวจแนวพบทุ่นระเบิด PMN ทุ่นระเบิดเก่าจึงได้ตรวจพื้นที่บริเวณรอบข้างเพื่อหาขอบเขตของแนวทุ่นระเบิดและได้เหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN เมื่อเวลา 11:00 นที่ผ่านมาทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดมีแผลชะกันเจ้าตัวรู้สึกตัวภายหลังเกิดเหตุชุดปฏิบัติการได้สั่งการหยุดภารกิจทันทีพร้อมเร่งปฐมพยาบาลก่อนลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยผู้ได้รับบาดเจ็บยังมีอาการรู้สึกตัวดีอยู
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,100

0: 60บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebac รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
3: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ียใจ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: บริษัท PPC วิกลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PPC วิกลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติคนศรีสุขใส
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมท

0: ไม่มีใคร
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้านไว้ใช้กับพืชใช้กับสวนผักไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนึงนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
2: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเพื่อนชาวรัสเซียกว่า20ชีวิตลุยค้นหา2พี่น้องกลางดึกพบจักรยานยนต์ถูกฝังดินกรณี2พี่น้องชาวรัสเซียชายและหญิงอายุ22

0: ีและ17ปีหายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150ในจังหวัดชลบุรีตั้งแต่เช้ามืด26กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งกลุ่มชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยากว่า20คนรวมตัวกันออกติดตามค้นหาโดยเดินทางไปยังถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์สายมาบตาพุดใกล้วัดยางใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังชาวบ้านแจ้งเบาะแสพบร่องรอยคล้ายคราบเลือดและรอยเบรกของรถจักรยานยนต์ลักษณะผิดปกติแต่จากการค้นหายังไม่พบตัวก่อนแยกย้ายกันกลับล่าสุดกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ลงพื้นที่สืบหาข่าวในพื้นที่หมู่9ตำบลห้วยใหญ่กระทั่งพบชายต้องสงสัย4คนถืออุปกรณ์สำหรับขุดดินในป่าเมื่อแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบทั้งหมดวิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่ทันทีเจ้าหน้าที่จึงประสานตำรวจเข้าตรวจสอบพบหลุมดินที่มีลักษณะเพิ่งกลบใหม่เมื่อขุดตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์สภาพใหม่ถูกถอดแยกชิ้นส่วนและฝังไว้ใต้ดินจากการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150สีดำเทาคันเดียวกับที่หายไปพร้อมกับ2พี่น้องชาวรัสเซียขณะนี้กำลังปูพรมในพื้นที่โดยรอบเพื่อค้นหาผู้สูญหายและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ใกล้บ้านของนายป๋องหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏในคลิปนายจักริดบุญมากอายุ56ปีผู้ช่วยกำนันเปิดเผยว่าในตอนแรกเข้าใจว่าอาจมีการฝังศพจึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านและถอยออกจากพื้นที่เนื่องจากเกรงว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจมีอาวุธพร้อมประสานตำรวจเข้าตรวจสอบเมื่อกลับเข้าไปพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กลุ่มชายทั้ง4คนได้หลบหนีไปแล้วเหลือเพียงจุดฝังดินซึ่งพบเป็นรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายส่วนตัวบุคคลทั้ง2ยังไม่พบเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างค้นหาอย่างละเอียดเจเสสั่งการกปภเร่งบรรเทาปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ได้รับผลกระทบเกาะสมุยนายเจเสไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสั่งการด่วนให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคระดมสรรพกำลังบูรณาการสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลังพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากการรายงานของกปภพบว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วงส่งผลแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยมีปริมาณไม่เพียงพอทำให้กำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณ40%จากกำลังการผลิตตามปกติทั้งนี้กำชับกปภ.ดำเนินมาตรการแก้ไขเร่งด่วนในทุกมิติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำในพื้นที่ควบคู่กับการลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้ามาสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเพิ่มกำลังส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกประมาณ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการผลิตและจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนเร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำที่ชำรุดบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบและต้นทุนอย่างใกล้ชิดประสานงานไปยังกรมฝนหลวงติดตามสภาพอากาศและประเมินศักยภาพของกลุ่มเมฆอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามการทำฝนเทียมทันทีหากมีเงื่อนไขที่เหมาะสมช่วงหยุดยาวภูเก็ตคาดเงินสะพัดกว่า300ล้านขณะที่อัตราการเข้าพัก 60% บรรยากาศท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะย่านเมืองเก่าภูเก็ตอาทิถนนถลางถนนพังงาแยกนครชาร์เตอร์แยกธนาคารชาร์เตอร์ยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติมาท่องเที่ยวชมความงามสถาปัตยกรรมชิโนรุยยูโรเปียนของอาคารบ้านเรือนและร้านค้าต่างๆพร้อมทั้งมีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกรวมถึงการซื้อสินค้าที่ระลึกของฝากด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตคาดการวันหยุดยาวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาต่อเนื่องถึงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาโดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างโรงแรมร้อยละ30ของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 60% ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ยชาวไทยกว่า300ล้านบาทโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 5,453 บาท76สตางค์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089499-0909
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1x1 พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีและในช่วงนี้ค่ะมีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาค่ะเราต้องเจอกับแมลงเยอะแยะมากมายเลยและช่วงหน้าฝนตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเราต้องเจอกับยุงใช่ไหมคะยุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะคุณผู้ฟังเวลาที่เรานอนหลับค่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ด้วยนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกสี่ด้านนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาค่ะใช้งานก็ง่ายนะคะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะและสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆเลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะสนใจสั่งซื้อสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: Hey girl I just want you to know that I love you so much

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
6: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริง

สร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้านไว้ใช้กับพืชใช้กับสวนผักไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยเพราะวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนึงนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ี้วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลทัพภาคหนึ่งยอมรับกำลังพลได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองจานข้อเท้าซ้ายขาดแม่ทัพภาคที่หนึ่งกำชับดูแลเต็มที่กองทัพภาคที่หนึ่งได้รับการรายงานจากกองกำลังบูรพาจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดม.1030ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บกู้วัตถุระเบิด

0: เปิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว1นายเป็นผลทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดทางหน่วยได้เข้าปฐมพยาบาลและนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยกำลังพลได้รับบาดเจ็บรู้สึกตัวดีปัจจุบันอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เร่งดำเนินการรักษาสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบ้านหนองจานซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายมีขนาดพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรปัจจุบันหน่วยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรคิดเป็น 76.73% ผลการปฏิบัติพบทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวม489รายการและยังคงเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย 100% ต่อไปนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างวิเคราะห์เหตุอาคารอีออนมอลล์ญี่ปุ่นถล่มทั้งหลังอาจเกิดจากท่อก๊าซแตกศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นคาดว่าเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดจากรอยเลื่อนตามแนวระดับโดยเกิดใกล้แนวรอยเลื่อนฟุตากาวะและฮินางุสำหรับเหตุการณ์อาคารอีออนมอลล์ถล่มนั้นศาสตราจารย์ดร.อมรตั้งข้อสังเกตว่าอาคารอีออนมอลล์เป็นอาคาร2ชั้นเมื่อดูภาพการถล่มพบว่าเกิดขึ้นบริเวณชั้น2ของอาคารและถล่มหลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งซึ่งจากลักษณะการถล่มไม่คล้ายรูปแบบการถล่มที่พบจากแผ่นดินไหวทั่วไปเนื่องจากหากอาคารเตี้ยถล่มด้วยแรงเฉือนจากแผ่นดินไหวรูปแบบที่พบเห็นบ่อยคือการถล่มในชั้นล่างของอาคารซึ่งมีแรงเฉือนสูงสุดทำให้เสาชั้นล่างหักอาคารล้มเอียงหรือเกิดชั้นอ่อนแล้วทำให้อาคารถล่มทั้งหลังสำหรับอาคารอีออนมอลล์พบว่าการพังทลายเกิดขึ้นชั้น2โดยโครงสร้างหลังคาพังทลายผนังด้านนอกหลุดทั้งหมดและโครงเหล็กบิดเบี้ยวเสียรูปอย่างรุนแรงประกอบกับผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นกลุ่มควันและได้ยินเสียงระเบิดซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเกิดการรั่วของท่อก๊าซเช่นก๊าซหุงต้มในระบบท่อในอาคารแล้วทำให้เกิดการระเบิดตามมาทั้งนี้ทางการญี่ปุ่นคงต้องสำรวจสาเหตุที่แท้จริงต่อไปหากเกิดจากท่อก๊าซรั่วแล้วนำไปสู่การระเบิดจริงคงต้องทบทวนระบบท่อในอาคารด้วยว่ามีมาตรฐานต้านแผ่นดินไหวขนาดไหนและมีระบบตัดก๊าซอัตโนมัติหรือไม่เพราะแม้อาคารไม่ถล่มจากแผ่นดินไหวแต่ท่อก๊าซแตกก็อาจจะทำให้เกิดการระเบิดแล้วทำให้เกิดอาคารถล่มได้เช่นเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8

0: มชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
4: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
8: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

0: M-Cord Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ Happy Little Moment ช่วงเวลาที่เราจะมาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มหลังเลิกงานค่ะเติมพลังงานดีๆไปกับบทเพลงเพราะๆ FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกคนในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มโคดเรดิโอเน็ตเวิร์คหนวดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มโคดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ังการถ่ายทอดเสียงพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับสำหรับกำหนดการนั้นนะครับนายอัฐานิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรอรับผู้แทนพระองค์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปร.ราชวิทย์

0: ทยาลัยมอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์เข้ายังพลับพลาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นกราบแล้วนั่งเก้าอี้เจ้าพนักงานอาราธนาศีลรับศีลสมเด็จพระพุทธวชิรากรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามประธานสงฆ์ให้ศีลจบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานจากนั้นผู้แทนพระองค์ขึ้นลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนจากผู้แทนพระองค์เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วผู้แทนพระองค์ยืนแล้วนำสวดทำนองสรพันยะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณครับองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบจากนั้นกราบที่นาฏองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วลงจากลานประทักษิณแล้วเข้าสู่พลับพลาพิธีจากนั้นประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วนั่งเก้าอี้กรวดน้ำอนุโมทนาถวายอดิเรกผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการลาพระสงฆ์แล้วออกจากพลับพลาพิธีจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วผู้แทนพระองค์เดินทางกลับครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศกันแรกชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์แขวงเมืองพาราณสีโดยในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนาการนี้เป็นเหตุให้พระกนธัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมคือญาณรู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครับซึ่งในวันนี้ของทุกๆปีเมื่อเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำการบูชาเป็นพิเศษและพุทธศาสนิกชนในที่บางแห่งยังตั้งชื่อวันอาสาฬหบูชานี้ว่าพระสงฆ์ก็มีอาสาฬหะคือเดือน8อาสาฬหบูชาคือการบูชาพระในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8และความสำคัญของวันเพ็ญเดือน8นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในส่วนของวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญคือเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักกัปปวัตนสูตรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกแรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัปปทาในวันนั้นและนับว่าเป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะนั่นเองครับสำหรับพิธีวันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยนั้นเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2501โดยพระธรรมโกษาจารย์ครั้งดำรงตำแหน่ง สังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาได้เสนอคณะสังฆมนตรีให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำพุทธบูชาขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันธรรมจักรหรือว่าวันอาสาฬหบูชาโดยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับปักวัฒนสูตรคณะสังฆมนตรีลงมติรับหลักการให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาและให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในเวลาต่อมาโดย

0: สงฆ์เรื่องการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2501และในวันเดียวกันนั้นมีการประกาศสำนักสังฆนายกกำหนดระเบียบปฏิบัติณพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกันกล่าวคือก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา1สัปดาห์ให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัดคนวัดช่วยกันปัดกวาดจัดตั้งเครื่องสักการะให้ประดับธงธรรมจักรรอพระอุโบสถตลอดวันทั้งเวลาเช้าและก็เวลาบ่ายให้มีการฟังธรรมตามปกติส่วนเวลาค่ำให้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือพระเจดีย์จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ยืนประนมมือสำรวมจิตโดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาจบแล้วทำประทักษิณซึ่งในวันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ชาวพุทธทั่วโลกมีการประกอบพิธีสักการะบูชาประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชาซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น3พิธีคือพิธีหลวงหรือพระราชพิธีพิธีราชของพิธีของประชาชนทั่วไปและพิธีของพระสงฆ์คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งในวันอาสาฬหบูชาหรือวันธรรมจักรนั้นเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์เป็นการบูชาพระในวันเพ็ญเดือนเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกจนถือว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยนั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศกันแรกเกี่ยวกับปัญจวัคคีย์เรื่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งจะมีอริยสัจ4หรือว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการอันได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคลงไปถึงทางสายกลางที่นำไปสู่การบรรลุนิพพานนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นรถยนต์ประเทียบทางด้านขวาผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบจากนั้นดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

ริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วณที่นั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายสมาวิทย์สุพรรณภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมพันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11พลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์ผู้บังคับการตำรวจบอลจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมรอรับผู้แทนพระองค์อยู่ณที่นั้นนะครับขณะนี้นางกัญจนาสร้อยอินทรากุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนางปุรณีนุชปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติและผู้แทนจากโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับ

0: ในระดับต่อไปผู้แทนพระองค์เดินเข้าอย่างพระพาพิธีสำหรับในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธินิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งวันอาสาฬหบูชาหรือว่าเป็นวันธรรมจักรนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์หรือว่ามีชื่อเต็มนะครับว่าอาสาฬหบูรณมีบูชาซึ่งก็แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8นั่นเองนะครับโดยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในโลกนี้นั่นก็คือมีความสำคัญ3ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาเป็นวันที่พระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกนั่นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและยังเป็นวันที่พระรัตนตรัยนั่นคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครบทั้ง3ประการบริบูรณ์ด้วยนะครับวันนี้ยังมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการแสดงปฐมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์เขายังพลับพาพิธีและกำลังจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับในส่วนของการบูชาพระรัตนตรัยนี่เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยที่ชาวไทยนิยมนั่นก็คือมีธูปมีเทียนแล้วก็ดอกไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณก็คือพระพุทธคุณ3ประการของพระพุทธเจ้าส่วนเทียนนั้นนะครับจะหมายถึงพระธรรมพระวินัยหรือว่าพระธรรมและวินัยนั่นเองนะครับส่วนลำดับการจุดก็คือจะจุดจากทางซ้ายมือของเราไปยังทางขวามือของเรานะครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วนั่งอย่างเก้าอี้ครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานจะได้อาราธนาศีล
1: ยังกันเตวิสุงสุงรหัสคายาติสระเนนสหะพันจักศีลานิยาจามะอุติยัมปิมะยัมพันเตวิสุงวิสุงรหัสคายาติสระเนนสหะพันจักศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยัมพันเตวิสุงวิสุงรักนักกายาติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: เทระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: สมเด็จพระพุทธวชิรากรมาการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวราชภาติการามเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลนะครับจบแล้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวรายงานในลำดับต่อไปครับ
2: นายอาจารย์ทิติดถามนาคองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงดิฉันดังอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอารสาฬหบูชาในวันนี้ดิฉันขอเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหะขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่29กรกฎาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาการสนทนาธรรมและการบรรยายธรรมทั้งนี้เพื่อทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและจะลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านองคมนตรีขึ้นสู่ลานพระประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบพระประธานพุทธมณฑลเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
1: ท่านผู้ฟังครับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์จากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นยังลานประทักษิณนะครับซึ่งคำว่าประทักษิณนั้นตามความหมายจากโภชนานุกรมราชบัณฑิตยสภาเป็นคำนามนะครับหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถืออยู่ทางด้านขวาของผู้เวียนเรียกง่ายๆว่าคือการเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวาซึ่งเป็นการแสดงสิ่งซึ่งเราเคารพนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวานั้นเราจะเรียกว่าเวียนประทักษิณหรือว่าเวียนทักษิณวัตรหรือว่าเวียนทักษิณวัตรนั่นเองนะครับโดยการเวียนโดยให้สิ่งที่จะเวียนอยู่ทางด้านขวามือของเราเราจะเวียนเลี้ยวทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับอาทิอย่างเช่นการเวียนเทียนการแห่นาคเวียนรอบโบสถ์เป็นต้นนะครับโดยในหนึ่งของคำว่าประทักษิณนั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแบบหนึ่งของชาวชมพูทวีปนะครับนั่นก็คือนิยมเวียนรอบบุคคลหรือว่าสิ่งที่ตนเคารพนับถือก่อนที่จะจากไปแล้วก็เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นเองนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์ขึ้นยังบริเวณ

พุทธมณฑลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีข้าราชการร่วมที่จะเวียนเทียนเดินทางตามขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับลำดับนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนนะครับและผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าจากนั้นจะได้ถือไว้นะครับและ

0: โดยในช่วงนี้นะครับมีเหล่าข้าราชการได้ถือดอกไม้ธูปเทียนนะครับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเวียนเทียนหรือว่าการประทักษิณซึ่งในเรื่องของการเวียนเทียนนั้นเป็นการวันสำคัญทางศาสนาที่จะใช้เวียนรอบพระพุทธรูปรอบสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้ารวมถึงรอบโบสถ์วิหารเป็นต้นซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในภาษาบาลีนะครับมีข้อความซึ่งพบได้บ่อยนะครับนั่นก็คือปทักขินังกัตตวาหรือปทักขินังกโรติงแปลว่าทำประทักษิณนะครับและเป็นคำที่มาควบกันมาโดยอีกคำหนึ่งนั่นก็คือติขัดตุงซึ่งแปลว่า3ครั้งรวมข้อความเป็นติขัดตุงปทักขินังกัตตวาหรือว่าติขัดตังตุงปทักขินังกโรตะกโรติแปลกันว่าทำประทักษิณสิ้นวาระ3รอบนะครับซึ่งคำที่เราใช้กันในภาษาไทยอันเนื่องมาจากคำว่าประทักขิณก็คือคำว่าประทักษิณทักขินาวัตทักษิณาวัตและก็คำว่าเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยคำเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้บอกความหมายเอาไว้นะครับว่าคำว่าประทักษิณเป็นคำนามหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือว่าผู้ที่เรานับถือนั้นเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียนส่วนคำว่าทักขินาวัตเป็นการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนเป็นคำวิเศษด้วยก็ได้เรียกว่าเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณาวัตก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตหรือว่าอุตราวัตส่วนคำว่าทักษิณาวัตคือการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนและเป็นคำวิเศษคือเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณาวัตก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตส่วนคำว่าเวียนเทียนเป็นคำกริยานะครับหมายถึงนั่งหรือยืนเป็นวงกลมแล้วส่งแว่นที่จุดเทียนติดไว้ต่อๆกันไปอาการที่ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินประทักษิณสิ่งที่เคารพ บูชาอย่างเช่นเวียนเทียนรอบพระโบสถในวันอาสาฬหบูชาเดิมจะเรียกว่าเดินเทียนยกแว่นที่จุดเทียนติดไว้วักเข้าหาตัว3ครั้งแล้วโบกควันออกนะครับและส่งต่อให้คนอื่นเวียนไปโดยรอบสิ่งที่ทำควันโดยปริยายนั้นก็หมายความว่าทำแล้วกลับมาทำอีกอย่างเช่นเด็กเวียนเทียนรับของบริจาคเป็นต้นขณะนี้นะครับผู้แทนพระองค
1: ์สัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ
0: ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยนะครับ
1: นะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดาน

มโพธิ์กาคายุนจะภาพนั้นนิรันดรสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอัลลาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกปัจจตังเวทิตโภวินยูหิติธรรมะคือคุณากร

ให้ล่วงลูกปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงนกพันจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะกิทังจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตลังบุญยเขตังโลกัสสาติสงใดสาวกศาสดารับปฏิ

ปาหุงสหัสสัมมาพินิมมิตรสาวุธันตังกรีเมฆรังอุทิตโคสัสเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยสิทธินิจังปางเมื่อพระองค์ปรมพุทธทวิสุทธาศาสดาตรัสรู้อนุตตร

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วนำสวดทำนองสุรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้รับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลามีพระเกศมาลาเป็นเปลวสูงเหนือพระเศียรทรงห่มจีวรเฉวียงบ่าผ้าสังฆติอยู่ในท่าย่างพระบาทและมีบัวรองพระบาทการก่อสร้างใช้วิธีหล่อสำริดทั้งองค์การหล่อสำริดชิ้นโลหะรวมทั้งสิ้น137ชิ้นซึ่งมีส่วนผสมทองแดง 80% ดีบุก 10% สังกะสี 7% ตะกั่วนม 3% คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 17,543 กิโลกรัมโดยพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลมีขนาดสูง 2,500 กระเบียดหรือประมาณ15เมตรส่วนการจัดวางแท่นประดิษฐานองค์

ศิลป์ธีรศรีได้กำหนดให้แท่นประดิษฐานยาวออกไปทางด้านหน้าเนื่องจากองค์พระพุทธรูปเป็นแบบพระพุทธรูปปางลีลาจึงจัดให้มีพื้นที่ยาวไปด้านหน้าพอสมควรให้เสมือนว่าจะทรงพระดำเนินไปข้างหน้าได้ส่วนประกอบของแท่นฐานรองรับพระพุทธรูปจะประกอบไปด้วยบัลลังก์หรือฐานปัดเป็นหลักเชื่อมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่องค์พระพุทธรูปเพื่อให้พระบาททั้งสองข้างทรงยืนอยู่ด้วยได้ดีเป็นการสมมติว่าเมื่อเสด็จลงจากบัลลังก์ทรงยืนอยู่ที่ฐานปัดเพื่อย่างพระบาทเหยียบฐานส่วนฐานเป็นฐานรองรับบัลลังก์อีกชั้นหนึ่งยาวออกไปข้างหน้าพอสมควรหมายว่าชิ้นนี้เป็นอาสนะสงฆ์มีบันไดไว้สำหรับองค์พระที่จะก้าวลง1ขั้นเพื่อย่างพระบาทลงยังชันชลาส่วนชลาหมายถึงพื้นที่สำหรับสัตบุรุษที่จัดชุมนุมนมัสการและเดินชมตามพื้นลานรอบองค์พระมีบันไดขึ้นลงทางด้าน

0: ู้ฟังครับผู้แทนพระองค์เดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบแล้วจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลครับเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ลงจากลานประทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งทางผู้แทนพระองค์จะเข้าสู่พระพลาพิธีนะครับซึ่งสำหรับการเวียนเทียนนั้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเวียนเทียนซึ่งย่อมเกิดผลดีต่อผู้กระทำนะครับอาทิได้ชื่อว่าเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติกิจทางศาสนาตามหน้าที่พึงทำแล้วก็รวมไปถึงได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจหลังจากได้ประกอบพิธีได้สั่งสมบุญบารมีอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะส่งผลให้ได้รับทั้งเรื่องของรูปสมบัติปัญญาสมบัติสืบไปรวมไปถึงได้ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างยิ่งย่อมได้มงคลในชีวิตตลอดไปและทำชีวิตให้ตนเองให้มีค่ายิ่งขึ้นด้วยการงดเว้นจากอบายมุขปฏิบัติทำความดีเพื่อเพิ่มพูนยิ่งขึ้นซึ่งวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญที่นิยมทำพิธีเวียนเทียนอาทิวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอัฐมีบูชารวมถึงวันนี้วันอาสาฬหบูชาด้วยนั่นเองครับซึ่งทางพุทธศาสนิกชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ณวัดใกล้บ้านของทุกๆท่านนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในลำดับนี้ผู้แทนพระองค์ได้เข้าสู่พระพลาพิธีในลำดับต่อไปนะครับผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับซึ่งในส่วนของเครื่องทยธรรมนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่พุทธศาสนิกชนได้นำมาถวายพระสงฆ์ในวาระสำคัญสำคัญต่างๆนะครับในงานบุญซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคของใช้หรือว่าของที่จำเป็นอย่างเช่นอาหารรวมถึงมีจตุปัจจัยทยธรรมรวมถึง4ปัจจัยที่ดำรงชีวิตของพระสงฆ์นั้นคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่พักอาศัยรวมถึงยารักษาโรคด้วยในงานพระราชพิธีต่างๆก็จะมีการจัดของดังกล่าวนี้นะครับถวายพระสงฆ์ตามความสำคัญแล้วก็ขั้นตอนของพระราชพิธีด้วยนะครับอย่างเช่นมีสิ่งของบรรจุถาดถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หรือเรียกว่าเครื่องทยธรรมของถาดสิ่งของถวายพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาจะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่วนใบปรวนาแทนเงินถวายพระสงฆ์จะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมนั่นเองนะครับลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้และกรวดน้ำครับ
2: ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนทิสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามันโชติระโส

ประมินทมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชะโยนิจังประมินทมหาราชวรัสสะภวตุสัพพทาขอถวายพระ

0: ังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำพระธรรมวชิรเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระเทพสาครมุนีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครพระราชสมุทรวิวชิรโสพลวัดเพชรสมุทรพระราชวชิรสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือจังหวัดนครปฐมพระสิริวชิรเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระศรีศาสนาโมลีวัดเทวราชกุญชรพระปริยัติวชิรกวีวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามและพระครูสมณธรรมสมาทานวัดปากน้ำนั่นเองครับหลังจากนั้นครับผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการกราบลาพระสงฆ์และได้ออกจากพระพลาพิธีผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำพุทธศักราช2569จัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั้นนะครับมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันอังคารที่28กรกฎาคมและในวันนี้นะครับเวลา 18:00 นจะมีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีบุญและพิธีจุด

ทียนถวายพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาและพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนหลังจากที่มีกิจกรรมในช่วงเวลา18นาฬิกาในช่วงเวลา19นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นกิจกรรมสนทนาธรรมโดยมีพระสงฆ์สนทนาธรรมถามตอบปัญหาข้อธรรมะได้แก่ธรรมะปุจฉาวิสัชนาด้วยเช่นเดียวกันและจะมีการมีพิธีถวายเครื่องทายธรรมและกรวดน้ำด้วยนะครับเสร็จพิธีเวลา20นาฬิกา30นาทีซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาที18นาฬิกาในกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายพระป่าสามัคคีและพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมสนทนาธรรมด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาโดยการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนประทักษิณจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาฟังพระธรรมเทศนาโดยสามารถร่วมพิธีได้ณพุทธมณฑลทนในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติติสถะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงวันนี้นะครับประกอบไปด้วยงานเทคนิคควบคุมเสียงนายรัฐกาลิลิขิตตระกูลนายจิรชัดเทศสายนายสมเกียรติแท่นมณีรวมถึงผู้บรรยายครับนายยุทธพรบานเย็นและผมนายอานนท์นันตาสุคนจากนี้ไปต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลาก

0: ถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
1: ์คุณเบสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
0: ท่านข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5 1 สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทาง

0: ธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: อิสรีศรีวิชานกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะไพศาลครับ
2: ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
2: พบกันช่วงเย็นวันพุธนะครับ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยววันนี้เราช่วงแรกนี่เราจะคุยกันถึงช่วง 18:50 ใช่ไหม50หรือ55ใช่ไหม
3: ค่ะโดยประมาณ
2: หลังจากนั้นก็จะไปติดตาม
3: 18:50
2: 18:50 นะฮะจะมีการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งรัฐบาลเป็นผู้จัดนะที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะ
3: ค่ะ
2: เรื่องของแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นคุณนันผมดูที่สื่อไทยก็อัปเดตข้อมูลล่าสุดเนี่ยสรุปว่าเสียชีวิตแล้ว18นะเห็นตัวเลขที่คือบางสื่อเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ที่13แต่ผมดูที่อัปเดตล่าสุด
3: ไปเท่าไหร่แล้วนะคะ
2: 18นะเสียชีวิต18ราย
3: จะเพราะในอีออนหรือเปล่าพี่ไพศาลนะ
2: อีออนเนี่ยน่าจะเป็นหลักนะน่าจะเป็นที่อีออนเนี่ยเป็นหลักเลย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับ
3: คุมาโมโตะเวลาที่เราไปคุมาโมโตะเราจะลงที่ฟุกุโอกะถูกไหมพี่เพชรยินจำได้ที่เคยไป
2: เมืองใหญ่ที่อยู่ใกล้กันที่สุดก็เฟนฟุกุโอกะ
3: เวลาเราไปฟุกุโอกะแล้วเราก็จะเที่ยวคุมาโมโตะเป็นวง
2: เขาอยู่เกาะเดียวกันเขาอยู่เกาะเดียวกัน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เกาะคิวชูด้วยกันนะ
3: ห้างอีออนมอลล์ที่รับความเสียหายที่สุดอยู่ที่เมืองคาชิมะนะคะที่เสียหายมากสุดเพราะว่าเกิดระเบิดจนอาคารถล่มลงมาเพิ่งเปิดเมื่อเดือนที่แล้วเองค่ะ
2: ใช่เพราะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วแผ่นดินไหว2559เนี่ยก็เสียหายหนักคราวนั้นเนี่ยรู้สึกจะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยนะ
3: 200คนโดยประมาณค่ะ278คนบาดเจ็บถึง 2,800 คน
2: ครับ
3: ค่ะเมื่อปี59 10ปีที่แล้วแล้วเขาก็ปิดซ่อมแล้วก็เพิ่งมาเปิดใหญ่เมื่อเดือนที่แล้วได้เดือนเดียวเองนะคะคือจะพังถล่มมาไม่เท่าไหร่แต่ว่างงตรงที่ว่าระเบิดเนี่ยแหละค่ะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ
2: ้
3: น
2: แล้วก็ยังไม่ยืนยันสาเหตุที
3: ่ระเบิด
2: แท้จริงด้วยนะว่ามาจากแก๊สระเบิดหรือว่าอะไรยังไงแต่ผมดูแล้วมันก็น่าจะเป็นแก๊สระเบิดอย่างอื่นก็นึกไม่ออกว่ามันจะทำให้เกิดการระเบิดได้รุนแรงขนาดนั้นใช่ไหมฮะ
3: ค่ะอันนั้นคือที่ญี่ปุ่นส่วนที่ประเทศไทยเนี่ยโรงเบียร์นาลาดพร้าวลูกค้าผู้หญิงชื่อคุณออนอนงอายุ25ปีเสียชีวิตเป็นรายที่37แล้วนะคะในขณะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะที่ไพศาลถ้านับจนถึงวันนี้คือวันที่29กรกฎาคมก็คือว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์นราธิพร้าวเป็นจำนวน37คนค่ะ
2: ยังอยู่ใน
3: คนที่ถูกไฟลวกเนี่ย79คนนะคะเสียทันทีในที่เกิดเหตุก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เบ็ดเสร็จมาจนถึงตอนนี้37รายแล้วค่ะ

0: ย้อนกลับมาเรื่องแผ่นดินไหว
1: เจ้าของก็ยังอยู่ ICU นะฮะ
0: ยัง
1: ว
0: ิ
1: ชาสไลบาดเนี่ยอยู่ ICU ค่ะ
0: อืม
1: ค่ะ
0: สำนักข่าว AP รายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้จำนวนผู้เสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นเป็น18รายแล้วและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย62คนในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส6ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาผู้ที่ติดใต้ซากอาคารโดยจังหวัดคุมาโมโตะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 แมกนิจูดบริเวณตอนใต้ของเกาะคิวชูครั้งนี้นะครับซึ่งบริเวณที่ได้รับความสนใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์ในจังหวัดคาชิมะหลังจากห้างได้เกิดระเบิดขึ้นและพังถล่มลงมาโดยทางห้างแจ้งว่าได้มีการอพยพลูกค้าราว 3,000 คนไปยังบริเวณลานจอดรถก่อนหน้าที่จะเกิดแก๊สระเบิดขึ้นที่ส่วนอื่นของห้างและบริเวณชั้น2ได้พังถล่มลงมาโดยยอดผู้เสียชีวิตที่ห้างอีออนเนี่ยอยู่ที่4รายนะตอนนี้อยู่ที่4รายแต่ว่าก็ยังมีรายชื่อผู้ที่ยังติดต่อไม่ได้หรือสูญหายอยู่ด้วยนะนายอากิโอโยชิดะประธานอีออนได้เปิดแถลงข่าวที่คุมาโมโตะนะและภาพที่เราคุ้นชินเลยนะก็จะมีประธานอีออนแล้วก็ผู้บริหาร
1: ยืนเรียง
0: นั่งแถลงยืนเรียงกันแล้วก็โค้งเกือบจะหลุดโต๊ะฮะนะก็นายอากิโอโยชิดะแถลงถึงเหตุที่เกิดแล้วก็แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียชีวิตอันมีค่าของผู้คนก่อนที่จะโค้งตัวลงขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าทางการคุมาโมโตะแจ้งว่ายังมีประชาชนเกือบ 34,900 หลังคาเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้และอีก 15,000 หลังคาเรือนไม่มีน้ำใช้ขณะที่ประชาชนกว่า 8,800 คนต้องออกจากที่อยู่อาศัยไปอยู่ตามศูนย์พักพิงกว่า400แห่งก็เห็นมียูทูบเบอร์ที่เป็นผู้หญิงไทยอ่ะเขาไปที่คุมาโมโตะนี่พอดีเขาก็ไลฟ์สดให้ดูนะก็พอหลังแผ่นดินไหวปั๊บแล้วก็เกิดเหตุระเบิดที่ห้างอีออนเนี่ยเดินไปตามถนนเนี่ยคนก็นั่งกันอยู่ตรงฟุตบาทกันเต็มไปหมดเพราะว่าเขามีคำสั่งเลยว่าห้ามเข้าไปในอาคารไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือเป็นที่พักเนี่ยให้ออกมาให้หมดให้มาอยู่บริเวณด้านนอกแล้วก็มีถ้าสามารถอพยพได้เนี่ยให้อพยพไปให้ขับรถออกไปผู้หญิงที่เป็นยูทูบเบอร์ท่านนี้ก็เลยกับแฟนเนี่ยก็เลยขับรถออกไปจะไปที่ฟุกุโอกะจะไปเช่าโรงแรมนอนแต่ว่าระหว่างทางก็ปรากฏว่าโอ้โหรถติดกันยาวเหยียดเลยเพราะคนก็คงจะออกจากจุดพื้นที่ที่เกิดเหตุกันโดยพร้อมเพรียงการจราจรบนท้องถนนก็ติดขัดแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะมีเสียงรถเปิดไซเรนรถดับเพลิงรถกู้ภัยแล้ววิ่งกันตลอดเส้นทางเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือในจุดที่เกิดเหตุในเมืองต่างๆนี่ก็เป็นข่าวโดยสรุปเหตุการณ์ล่าสุดถึงวันนี้นะครับ
1: ค่ะเมื่อวานที่เราอ่านข่าวกันก็คือว่าพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีเป็นรองผบ.ตร.อาวุโสอันดับหนึ่งส่งจดหมายว่าขอเกษียณในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ยินยอมให้ย้ายไปที่อื่นปรากฏวันนี้มีต่อเนื่องนะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ต่อเนื่องเป็นเพื่อนร่วมรุ่นค่ะชื่อว่าพลตำรวจโทไพศาลลือสมบูรณ์หรือว่าผู้การเต๋อเป็นอดีตหัวหน้าเจรตำรวจเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนร้อยตำรวจ43โพสต์ Facebook บอกว่าเมื่อกระบวนการที่ต้องโปร่งใสกลับทิ้งคำถามไว้มากกว่าคำตอบแล้วก็พูดถึงหลังจากเลือกผบ.ตร.ไปแล้วเนี่ยคำถามที่ยังค้างคาใจในข้าราชการตำรวจและผู้ติดตามกระบวนการนี้จำนวนไม่น้อยยังไม่มี

0: ผู้มีอาวุโสในลำดับเกือบท้ายจึงได้รับการพิจารณาเหนือกว่าผู้มีอาวุโสลำดับก่อนหน้าในมิติใดบ้างที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับแม้จะมีการแถลงในหลักการว่าได้พิจารณาทั้งอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันแล้วแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏรายละเอียดเชิงเปรียบเทียบต่อสาธารณะว่าเหนือกว่ากันในจุดใดอย่างชัดเจนสิ่งที่ระบบคุณธรรมและธรรมาภิบาลควรมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนคือคำอธิบายที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ที่ประกาศลอยๆค่ะ
1: รอบที่สองรอบแรกก็เคยแสดงความเห็นมารอบหนึ่งแล้วในวันที่เขามีการโหวตเลือกคุณสำราญนวลมาพอโหวตเลือกเรียบร้อยเลยก็โพสเลย
0: คนเปิดโทร
1: นี่แหละ
0: ไพศาลหรือสมบูรณ
1: ์ที่ที่เขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับคุณนิรันดรเนี่ยแหละบิ๊กไมค์เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กไม
0: ค์อันนี้เ
1: ตอ๋ออันนี้เป็นบิ๊กเตอ๋อก็เขาพูดทำนองเนี้ยบอกว่ามันเหลือหลักเดียวที่ยังถือว่า
0: ลองไหมกับผู้การ
1: คือไปตีความไปอะไรไม่ได้เลยก็คืออาวุโสอย่างอื่นเนี่ยไม่รู้อย่างอื่นเนี่ยมันไม่รู้จะเอาหลักอะไรไปวัดไงความรู้ความสามารถเนี่ยคนนี้เก่งกว่าคนนี้คนนี้ด้อยกว่าคนนี้มันไม่รู้เอาไม้มันทัดตรงไหนไปวัดอ่ะแต่อาวุโสเนี่ยมันไม่ได้มันไปบอกว่าใครอาวุโสมากอาวุโสน้อยไม่ได้มันมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะเนี่ยก็รู้สึกเขาจะแสดงความเห็นอย่างเงี้ยมารอบนึงละแล้วก็รอบนี้คงเป็นรอบที่สองที่แสดงความเห็นออกมาก็ค่อนข้างจะต้องเป็นสวมวิญญาณแบบที่แบบเด็ดเดียวใจเด็ดอ่ะต้องถือว่าใจเด็ดนะที่ผมถือว่าใจเด็ดคือครั้งแรกเนี่ยโอเคก็ยังมีอะไรที่วิพากษ์วิจารณ์เหน็บแนมอะไรไปก็ยังพอเข้าใจได้บรรยากาศนะแต่ว่าครั้งที่สองเนี่ยที่ผมบอกว่าใจเด็ดก็คือว่า
0: อันนี้ต้องการผล
1: แม่ตำแหน่งคุณสำราญโปรดเกล้าลงมาแล้วจบไปแล้วคือคุณจะไปติดใจอะไรหรอใช่ไหมรติเขาเอกฉันท์แล้วก็โปรดเกล้าลงมาเรียบร้อยแล้วให้มีผลหนึ่งตุลาเลยนะผมถึงบอกว่าใจเด็ดนะยังมีโพสต์เซิร์ชนู่นนี่อะไรต่างๆนะ
0: วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีเรื่องการตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะฮะโดยพลตำรวจเอกกฤชัยคล้ายคลึงรองผบ.ตร.เป็นประธานคณะกรรมการนี้ชื่อว่าคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมีมติว่าอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจคือพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานเคยถูกแพทยสภาชี้ว่าผิดจริยธรรมแล้วก็ถูกพักใบประกอบโรคศิลป์นะคะกรณีชั้น14แล้วก็ต่อมาพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรได้ลงนามคำสั่งให้ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เขาก็ยื่นหลักฐานเพิ่มพวกสอบก็เลยลงมติไม่ได้สักทีเมื่อลงไม่ได้มติไม่ได้สักทีเขาก็ต้องขยายเวลาไปช่วยราชการไปขยายไปขยายมาเนี่ยขยายไปจนถึงนู่นเลย1ตุลาตั้งแต่1ตุลา68ตอนแรกจะจบที่31มีนา69ปรากฏก็ต้องขยายไปจน1สิงหา69เพราะเขาก็ยื่นล้างไปเรื่อยๆล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ลงมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วก็เสนอไปยังกองวินัยเพื่อประมวลเรื่องให้ผบ.ลงนามผบ.ตร.ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงตรงนี้มันเป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าจะทำให้เขาลาออกจากราชการไม่ได้เขายื่นลาออกจากราชการไปก่อนหน้านี้มีผล1สิงหาค่ะเมื่อลาออกจากราชการไม่ได้เพราะว่า
1: อยู่ระหว่างการ
0: ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงคือก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาว่าพอจะถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงก็ลาออกซะให้มันจบตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะโดน2คนไม่ใช่หรอ
1: เป็นเรื่องน่าคิดอีกท่านหนึ่งเกษียณไปแล้ว
0: ก็เลยไม่ต้องสอบอะไร
1: เกษียณไปแล้วก็เรื่องจะสอบย้อนหลังก็คงไม่มีอะไรเพราะออกจากราชการพ้นไปแล้วแต่ว่าในทางคดีถ้าจะต้องมีก็ว่ากันไปนะเพราะว่ามี

มีในส่วนที่อันนึงโดยอาจจะโดน157ปปช.จะต้องจัดการอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของส่วนอื่นไปแต่ว่าในส่วนวินัยก็จบไปละพ้นไปละจึงมีปัญหาว่า

0: นะซึ่งก็น่าคิดนะคุณนันว่าเออทำไมจึงมาถึงจุดนี้นะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถึงขั้นว่าเตรียมจะเสนอตำแหน่งอะไรต่างๆกันแล้วก็มีผู้ท้วงติงก็เลยถอดชื่อออก
1: ก็เสนอมาสมัยคุณอุ๊งอิงค่ะนี่มันเปลี่ยนรัฐบาลแล้ว
0: อืม
1: ใช่ไหมคะ
0: เออผมไม่แน่ใจนะว่าช่วงคุณอุ๊งอิงหรือว่าเป็นช่วง
1: คุณอุ๊งอิงไม่ใช่ช่วงรัฐบาลนี้ค่ะ
0: อืม
1: รัฐบาลนี้แหละดิฉันว่าการที่เขาเอาตายมันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่า
0: ครับ
1: ว่าไม่ใช่ว่า
0: ไม่ใช่ว่าตอน
1: รัฐบาลยอมทุกอย่างนะ
0: ตอนหลังๆเนี่ยมันก็มีอะไรที่เขาเจาะลึกเขาวิเคราะห์กันอะไรต่างๆเนี่ยแต่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันแล้วกัน
1: ค่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่ฮะ
1: ค่ะ

0: 89 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา20 นาทีครับมา
5: ค่ะคุยกันในต่อ
4: ครับ
5: ค่ะ
4: เ
5: มื่อกี้พี่เพชรสารบอกมันมีอะไรบางอย่างวันนี้ตั้งข้อสังเกตว่าตอนที่ทำท่าเหมือนจะขึ้นนะนั่นคือรัฐบาลเก่าพอมารัฐบาลนี้เขาเดินหน้าเต็มที่มันก็ทำให้เห็นว่า
4: คือ
5: ความเข้าใจของเราอะเหมือนกับว่าบางอย่างอะเขาก็ไม่ทำบางอย่างเขาก็ทำเพราะนั้นบางอย่างที่เขาทำมันก็ต้องมีความหมายเพราะบางอย่างที่เขาไม่ทำมันก็มีความหมายกันเช่นคุณอุ้งอิงเนี่ยไม่มีใครไปร้องต่อเรื่องจริยธรรมนะไอ้คลิปอังเคิลอะค่ะไม่มีคดีจริยธรรมนะฮะไม่มีใครร้องเลยค่ะแต่หมอเนี่ยทั้งโดนเรื่องใบประกอบโรคศิลและยังผิดวินัยร้ายแรงต่อ
4: เรื่องของแพทยสภา
5: ใช่ใบประกอบโรคศิลของแพทยสภาก็ว่าไปเพราะถ้าอันนั้นเนี่ยไม่ทำเนี่ยคดีอื่นมันไม่เดิน
4: แต่ว่าก็เข้าใจว่าที่ต้องตั้งกรรมการสอบวินัยนี่ก็เนี่ยมันถูกแพทยสภาถูกแพทยสภาสั่งลงโทษอ่ะ
5: ค่ะ
4: ซึ่งจริงๆแล้วควรจะต้องดำเนินการก่อนหน้านี้นานไปถูกไหมแต่ว่าก็โอเคเปลี่ยนยุคปาก็ไม่ให้ขึ้นตำแหน่งอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องไปตั้งกรรมการสอบแต่ว่าเนี่ยพอเขายื่นใบลาออกปั๊บนาทีนี้ก็ตั้งกรรมการสอบเลยมันก็อาจจะชวนคิดได้ว่าเอ๊ะจังหวะเวลามันมาช่วงนี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้เนิ่นนานมาแล้วนะถูกไหม
5: ค่ะ
4: เพราะว่าเรื่องมติของแพทยสภามันนานมากก่อนที่ศาลฎีกาท่านจะชี้ให้คุณทักษิณกลับไปติดคุกใหม่ด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะซึ่งในส่วนของศาลเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ปปช.จะต้องไปตรวจสอบต่อข้าราชการของกรมราชทัณฑ์หมอของสำนัก

0: หมอของโรงพยาบาลตำรวจอะไรเงี้ยจากเรื่องของการนำสืบแล้วมีพฤติการในบางสิ่งบางอย่างนะแต่ว่าอย่างนี้คืออาบามาเนี่ยเขาเริ่มมองกันว่าไอ้สิ่งที่มันมีการพูดกันถึงเรื่องสองนอกันหนึ่งพอกินเกาเหลากันแล้วก็ซอตายก็จู่ๆก็มาโพสอะไรนะเหลี่ยมจัด
1: ก็ครบ
0: มี
1: อรยศก็ตักทิ้งแก่แล้ว
0: อ
1: ายุมากแล้วอย่าซับซ้อน
0: นะเขาบอกมุ่งไปที่คนบางคนนะที่เป็นผู้อาวุโส
1: ของพรรคอะไรคะ
0: ถ้าบอกพรรคก็รู้กันหมด
1: จริงๆอันนี้ไม่มีใครทราบพี่เมื่อไรพรรคแกเองหรือว่าพรรคร่วมรัฐบาล
0: ไม่ใช่ว่าภูมิใจไทยด้วยกันนะเขาบอกว่านักวิเคราะห์ที่เขาไปแคะคุยข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าไปมาเนี่ยทางฝั่งของภูมิใจไทยเขามองว่าศูนย์กลางที่มีปฏิบัติการถล่มเขาในขณะเนี้ยนะไอ้หน้าฉากเนี่ยมันก็ว่างไปตามกลไกผ่านสื่อนักวิเคราะห์วิแคะอะไรต่างๆหรือว่าฝ่ายค้านก็เอาเรื่องอัวสวงสวอะไรมาเนี่ย
1: ตอนนั้นเขาก็เปิดหน้ากันไป
0: เขามีดักไอ้ตัวเปิดเขาเปิดไปแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันมีไอ้โม่งอยู่ไอ้โม่งเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าก็เป็นคนที่แบบมาจับไม้จับมือกันอย่างดี
1: เคยอยู่กับเขามาก่อน
0: เคยอยู่แล้วก็แยกแล้วก็กลับมาอยู่อะไรทำนองเนี้ยแต่อยู่เบื้องไปมาเนี่ยเขาน่าจะมั่นใจเลยว่าอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังของเหตุการณ์ที่ถล่มอย่างต่อเนื่องอยู่ขนาดนี้ทั้งเรื่องของข้อมูลที่ส่งไปฝ่ายค้านส่งไปที่ไอรงไอรออะไรเงี้ยนะเปิดออกมาเป็นข้อมูลที่คือมันอยู่ในคนที่จะถึงข้อมูลเหล่านี้ได้เนี่ยมันมีอยู่จำกัดมากมันจึงเป็นเรื่องที่ทางฝั่งของภูมิใจไทยก็ถึงโกรธมากคือต่อหน้าเขาก็ไล่ฟ้องแต่ว่าลึกๆเนี่ยเข้าใจว่าคงจะพอรู้แล้วว่าเป็นทั้งหมดเหล่านี้เป็นปฏิบัติการอะไรของใครยังไงแล้วจู่ๆวันนี้พอมาหมอโดนอย่างนี้ด้วยนะมันก็ทำให้ผม
1: เอาตาย
0: โอ้เขาเล่นกันถึงนี่เลยเขาไม่ปล่อยมาทั้งตรงนี้กันเลยนะอ๋อไอ้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้ก็เอาหมด
1: ขอกันไม่ได้นะ
0: เอากันหมดทุกเม็ดนะมันก็ทำให้ดูว่าแล้วมันจะมีผลต่อเรื่องของครม.ไหมการร่วมรัฐบาลอะไรกันยังไงหรือไม่นะถ้าสมมุติว่าไอ้ข่าวที่เขาไปแคะคุยเจาะลึกมานะว่ามันมีข้อเท็จจริงอยู่ในสิ่งที่เขากำลังมองกันอยู่ว่ามันมียุทธการบางอย่างละของท่านผู้อาวุโส
1: พี่ไพศาลลืมคลิปกริดกับส้มหรือยังฮะ
0: ก็เคยคือฮามาแต่ตอนนี้ก็มันคดีมันก็ไปคืบหน้าไปส่วนกริดกับส้มอะไรต่างๆ
1: กริดเนี่ย DSI เรียกนะฮะเป็นคดีแล้วนะฮะถ้าไปรู้ชื่อคนที่ไปร้องคดี
0: อ๋อใช่
1: ถ้าไปรู้ชื่อคนที่ไปร้องคดีนี้มันก็จะแปลกใจอีกแล้วค่ะว่าเป็นใครคือมันหลายดิฉันเองก็ทำความเข้าใจยากมากพอสมควรนะฮะว่าเขาทำอะไรกัน
0: กริชนี่รู้สึกคุณทรงศักดิ์เขาฟ้องคดีหมิ่นประมาทได้ด้วยใช่ไหมที่มาแถลงขอโทษขอโพยคุณทรงศักดิ์ทองศรี
1: แต่กริชก็เป็นคดีค่ะแต่คนที่เอาคลิปนี้ไปให้อ่ะอันนี้สนุกใครที่คนเอาให้ DSI ที่ไปร้อง
0: อ๋อเห็นบอกเน็ตหลุดตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
1: แก้แล้วใช่ไหมคะ
0: เมื่อกี้
1: เสียงไม่ดีค่ะพี่ประสานเรียกเข้าไปดูในFacebook อ่ะเรียกก็แปลกใจว่าทำไมคนดูน้อยจังแล้วก็มีคนเขียนมาว่าเสียงไม่มี
0: แก้ไขแล้วหรือว่าแก้ไข
1: น่าจะโอเคแล้วมั้งเข้ามาดูได้แล้วนะคะเวลาคนดูน้อยแล้วใจหายไม่รู้
0: ครับ
1: ค
0: ก็ลองจับตาดูเหตุการณ์ต่างๆนะถ้าสมมุติว่ามันเป็นสมมุติฐานมันมาจากจุดตรงนี้เนี่ยปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันจะอธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นนะเวลาเขาพูดอุปมาอุปไมยหรือว่าเสียดสีนู่นเสียดสีนี่อะไรกันเนี่ยนะมันแล้วมันเราก็ในฐานะผู้ที่ติดตามบางทีเราก็งงๆเอ๊ะจะหมายถึงใคร
1: เขาไม่ได้พูดให้เราฟังแต่คนที่โดนนะเขาจะรู
0: ้เขาสื่อถึงคนที่เขาต้องการจะสื่อถึงกัน
1: แล้วเขาจะกล้าปรับออกจากครม.ไหมคะ
0: ก็ไม่ง่ายก็มีการพูดกันถึงเรื่อง
1: พรรคคุณธรรมนัสเข้ามาได้ไหมคะ
0: เรื่องอะไรต่างๆก็ยังปริ่มๆอยู่
1: เอาประชาธิปัตย์มาเลยสิจะได้ตัดกำลังฝ่ายค้านไป
0: ก็ถ้ามีเขียวกับฟ้าก็โอเคก็จะดีขึ้น
1: ประชาธิปัตย์จะได้ไม่ต้องพูดอะไรบางเรื่องใช่ไหม
0: คะคืออย่างนี้คุณนันรัฐบาลมาได้ประมาณ3เดือนแล้วเจอเหตุการณ์หนักๆขนาดนี้นะมันก็มีสิ่งที่โอกาสที่มันจะเกิดสูงมากก็คืออย่างเอาสเต็ปแรกก็ต้องมีการขยับปรับครม.กันพอสมควรนะ
1: เดี๋ยวนะคะพี่ไพศาลประเด็นคือว่าคนที่เขาปล่อยเรื่องทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาต้องการอะไรต้องการล้มรัฐบาลหรือต้องการทำให้ภาพรัฐบาลดูแย่ไปเรื่อยๆ
0: คือจะล้ม
1: เขาต้องการอะไร
0: จะล้ม
1: ในเมื่อเขาก็ร่วมรัฐบาลอยู่อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มันไอ้ล้มเนี่ยมันคงไม่ล้มนะมันคือมันไม่บางหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไปไอ
1: สร้างขึ้นมา
0: ใช้นวัตกรรมอะไรอย่าง
1: เงี้ยใช่ไหมมันแค่เอาความจริงไป
0: คล้ายๆมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่มันเป็นจุดที่ถึงคล้ายๆเป็นจุดสลบจุดตายอยู่อย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถึงว่าผ่านมาได้ก็ช้ำน่วมไปหมดทั้งตัว
1: ม
0: ันก็คงจะแบบเนี้ยค
1: ือ
0: ไม่ถึงตายหรอกแต่ว่าก็โอเคก็ไม่โตนะกว่าจะแก้กว่าจะดิ้นหลุดอะไรต่างๆก็ทำเอาเหงื่อการแตกกันไป
1: แต่ถ้าเราเป็นประชาชนพี่ว่าพี่สันว่าดีไหมที่เป็นแบบนี้ค่ะเราก็ได้รู้เรื่องนี้อะไรค่ะ
0: ก็
1: เป็นประโยชน์กับประชาชน
0: บ้านเมืองมันก็ยังอยู่ในเรื่องที่นักการเมืองก็ยังเล่นเกมการเมืองกันอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องดีหรอกแต่ก็พอเข้าใจได้ว่ามันก็คงจะไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนของความร่วมไม้ร่วมมือนะเพราะว่าท่ามกลางความร่วมไม้ร่วมมือมันก็ผ่านบาดแผลอะไรกันมาพอสมควรนะ
1: mm-hmm.
0: อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็คงจะมองว่าไอ้ที่เขาโดนหนักๆนี่ก็คงไม่ใช่ศัตรูเฉพาะหน้าเดียวศัตรูเฉพาะหน้ามันก็คงจะมีอะไรที่คนใกล้ๆกันนี่แหละคงจะมีอะไรกันอยู
1: ่
0: นะก็เป็นเรื่องของสองฝ่ายที่ก็จะไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่กันต้องพักอีกสักครู่หนึ่งฮะคุณอัน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงที่สองครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวัน ถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: โอ้มีเหตุการณ์คุณนันฮะ
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ EOD ของไทยเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจบ้านหนองจานนะคอเท้าฉีกขาดก็ดูสภาพแล้วน่าจะเป็นกับระเบิดเก่าแต่ผมสันนิษฐานว่าถึงกับระเบิดเก่าน่าจะวางใหม่นะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่เดิมที่ทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยลุกล้ำเข้ามาแล้วก็เป็นข้อพิพาทเราก็ใช้การเจรจาใช้ข้อเรียกร้องพยายามที่จะให้เขากลับไปอยู่ในแนวเขตที่ยอมรับกันนะก็อยู่กันมาลุกล้ำเข้ามาแล้วไม่เคยเหยียบจู่ๆพอลบกันแล้วเราก็ยึดพื้นที
1: ่ขึ้นมาได
0: ้พอเข้าไปตรวจโดนเองผมก็เลยสันนิษฐานว่าระเบิดคงระเบิดเก่าเพราะเอามาดูสภาพแล้วมันก็เก่าจริงอะแต่ว่าไอ้ระเบิดเก่าก็ไม่ใช่ว่าฝังเดิมระเบิดเก่าฝังใหม่มันก็มีเป็นไปได้อยู่ละเพราะว่าของกัมพูชาเขาก็มีหน่วยEOD เขาเหมือนกันพอเก็บกู้กันมาถึงเวลาถอยก็เอาระเบิดที่เก็บกู้มาฝังกลับเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องสอบสวนดูนะเพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่เราก็ไม่ได้ให้ชาวบ้านเข้าไปนะให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่EOD เข้าไปเคลียร์ครับ
1: ค่ะพี่ไพศาลคะพี่ไพศาลเคยทราบไหมคะว่าพวกปลัดเทศบาลเนี่ยเขามีเงินเดือนกันเท่าไหร
0: ่ก็เนี่ยวันนี้ผมเพิ่งทราบว่าเงินเดือนสูงกว่าปลัดกระทรวง
1: สูงกว่าปลัดกระทรวง
0: แต่ผมก็เนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าเขาตั้งเงินเดือนกันเองอยู่นะ
1: ทำไมเขาตั้งเงินเดือนกันเองได้อะ
0: เพราะว่าเขามีอัตราเขามีอะไรต่างๆเขาทำเองอ่ะมันไม่ต้องไปผ่านกอพองส่วน
1: เขามีภาษีเขาเก็บภาษีเขามีเงินของเขาเหมือนกับเวลาสอบเข้าก็ไม่ผ่านกอพองมันเป็นรัฐอิสระเลยอ่ะเอาพวกของตัวเองเข้ามาตั้งเงินเดือนกันเองโยกย้ายกันเอง
0: ก็ดูแลโดยทางมหาดไทยเขาก็กลับดูแลอยู
1: ่โอ้ไม่ได้เลยนะเนี่ยปรากฏว่าวันนี้คุณประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกบอกว่ารัฐบาลเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่แล้วก็ล่าสุดคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเตรียมเสนอครม.พิจารณายุบเลิกการจัดหน่วยงานส่วนกลางจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเพราะปัจจุบันเนี่ยมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในต่างจังหวัดถือเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนอำนาจหน้าที่ผู้ว่ามีหน้าที่อยู่แล้วแต่ปรากฏหน่วยงานรัฐหลายแห่งไปตั้งสาขาในจังหวัดเลยและที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมาบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านั้นเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเอาคนไม่ต้องไปเช่าสำนักงานถูกไหมคะให้ออนไลน์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นการแก้ไขสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องลุยไปเลยค่ะคนไม่ค่อยกล้าเพราะมันจะไปมีเรื่องกับข้าราชการ
0: ไม่เพราะว่าเขาไปมีเช่นว่าเป็นข้าราชการไปประจำอยู่ที่จังหวัดต่างๆเนี่ยมันขยายอัตราด้วยไง
1: ต่างประเทศด้วยนะคะอย่าเพิ่งแค่ต่างจังหวัดต่างประเทศด้วย
0: ช่ทุกกระทรวง
1: ก็จะส่งแบบไปดูสิไปดูด้วย
0: ที่รัฐบาลก็เลยต้องตั้งเป็นทีมไทยแลนด์ทีมไทยแลนด์
1: ที่เพิ่งรู้ว่ากระทรวงเกษตรที่ก็มีข้าราชการ
0: มี
1: ไปอยู่ยูเอ็นไปอยู่อะไรต่อมีอะไร
0: ใช่ใช
1: ่โอ้เพิ่งรู้เลยเนี่ย
0: เกษตร
1: ไม่ใช่แค่ต่างจังหวัดและต่างประเทศด้วยท่านรองปกรณ์ไปดูนะคะสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับอย่างที่ว่าในภูมิภาคก็จะมีการโอนกลับส่วนกลางหรือเข้าร่วม early retire ไปเลยการตั้งหน่วยงานไปอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับและปล่อยให้ทำได้ไงถ้าไม่มีกฎหมายรองรับเสนอครม.ให้ยุติเลยนะคะขณะเดียวกันตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางอย่างมากเพราะว่าฐานรายได้ไม่อิงกับมาตรฐานเดียวกันล่าสุดพบว่าปลัดเทศบาลและปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงเนี่ยมีหน้าที่ดูแลนโยบายและกิจกรรมสำคัญครอบคลุมทั้งประเทศเอาไปสิอบต.กับเทศบาลเงินเดือนมากกว่าปลัดกระทรวงเข้าใจละเขาถึงได้พาญาติพี่น้องให้ลาออกจากการเป็นทหารไปเป็นเทศบาลไปเป็นอบต.กันพี่ไปพี่หลานเห็นไห
0: ม
1: จ่าพิชิตจ่านุ่นจ่านี่ลาออกจากฐานเพราะว่าเงินเดือนมันสูงนี่เองเข้าใจละแล้วก็รัฐบาลมอบให้กรมบัญชีกลางจัดทำระเบียบบัญชีกลางเพื่อควบคุมมาตรฐานการทำงานและใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่านะคะแล้วก็จะผลักดันเรื่องภาษีบ้านเกิดเมืองนอนให้บริษัทใหญ่ๆเข้าไปตั้งที่ต่างจังหวัดสนับสนุนให้ท้องถิ่นเล็กๆมีรายได้ที่รายได้ยังไม่ถึง25ล้านและยังขาดโอกาสพัฒนาไอ้ดีเด้งก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงนะภาษีบ้านเกิดเมืองนอนยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ว่าจะดีจริง
0: ตอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยภาษีบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ย
1: ก็ให้จ่ายไฟกันเองดีไหมฮะเสาไฟตรงไหนก็จ่ายกันเองไม่ต้องม
0: าก็ตัดปัญหาไปแล้วจะให้พวกอะไรล่ะพวกที่ใช้ไฟเยอะๆจนคนจ่ายแทนเอาไปเพิ่มค่าไฟให้เช่นพวก data center อะไรพวกนี้ไม่รู้จะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าไอ้ที่อนุมัติไปแล้วเขาก็ได้ราคาไปอย่างหนึ่งไปแล้วนะไปตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ก็เขาก็จูงใจให้เขาเข้ามาลงทุนหรือเปล่า
1: วันนี้ทางประชาธิปัตย์เหรอชื่อคุณเชามีขวดเป็นอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย
0: ์เป็นทนายด้วยคุณเชา
1: เป็นทนายก็พูดถึงคุณอนุทินเมื่อวานนี้ว่าเรื่องในบ้านไม่ต้องมายุ่งคุณอยู่บ้านผมเหรอถ้าไม่อยู่ไม่ต้องถามคุณเชาก็บอกว่าต้องตระหนักว่าไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวเพราะว่าพวกคุณนะเป็นรองนายกเป็นนักการเมืองกันความสัมพันธ์นั้นส่งผลต่อการจัดวางอำนาจการแต่งตั้งบุคคลกำหนดนโยบายแบ่งงานในรัฐบาลหรืองบประมาณของประเทศหรือไม่การตรวจสอบเรื่องนี้เป็นเรื่องของเป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ของคนที่เป็นนายกเป็นคนเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่เอาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้กับทรัพย์สินและอำนาจของส่วนรวม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ปลัดสาธารณสุขบอกว่าจะตั้งกรรมการสอบปมข้อมูลเท็จในหมอพร้อมตอนนี้พบ3ปมหลักนะฮะคือจากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าหมอพร้อมและลายบัญชีทางการหมอพร้อมแสดงข้อมูลประวัติการรักษาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทั้งที่ไม่เคยเข้ารับการบริการทางการแพทย์ดังกล่าวโดยขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขระบุว่ามีผู้ร้องเรียนมาแล้วกว่า400รายและมีกลุ่มผู้เสียหายประมาณ80รายเตรียมเข้าแจ้งความดำเนินคดีล่าสุดเนี่ยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมอบหมายให้นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดสาธารณสุขซึ่งกำกับดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ นะแล้วก็ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.รวบรวมข้อมูลร้องเรียนทั้งหมดเพื่อนำมาจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงแต่ละกรณีเบื้องต้นพบว่ามีเรื่องร้องเรียนมีลักษณะปัญหาหลายรูปแบบโดยคณะทำงานประเมินว่ามีสาเหตุอยู่ประมาณ 3-4 ประเด็นซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อยืนยันว่าแต่ละกรณีเกิดจากสาเหตุใดก่อนจะกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยตั้งเป้าสรุปผลและแถลงข่าวร่วมกับสปสช.ภายในวันศุกร์ที่7สิงหาคมหลังจากรวบรวมข้อมูลครบถ้วนโดยสาเหตุเนี่ยคาดว่าประเด็นแรกเนี่ยคือการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการโดยเฉพาะสถานพยาบาลขนาดเล็กเช่นรพสตเนี่ยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่เดิมก็คือสถานีอนามัยใช่ไหมซึ่งเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยระบบฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ต้องบันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูล16แฟ้มหากข้อมูลไม่ครบเจ้าหน้าที่บางแห่งอาจกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบสามารถดำเนินการต่อได้จึงจะเป็นต้องตรวจสอบการกรอกดังกล่าวว่าเป็นความคลาดเคลื่อนหรือเป็นการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จประการที่2คือเรื่องตัวชี้วัดหรือ KPI ซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามปรับลดมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีจำนวนมากและตกอยู่กับหน่วยบริการระดับปฐมภูมิโดยเฉพาะรพ.สต.ทั้งนี้การดำเนินงานต้องส่งเสริมสุขภาพเช่นการคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือมะเร็งปากมดลูกจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือบันทึกข้อมูลเท็จเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดก็จะต้องตรวจสอบข้อที่จริงเช่นเดียวกันคือกำหนดค่า KPI เอาไว้ระดับหนึ่งทำไม่ถึงก็ต้องทำให้ถึงไงก็ต้องเติมผู้ป่วยเติมอะไรต่างๆเข้าไปว่างั้นนะส่วน3ก็คือเป็นกรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนในส่วนของกระทรวงคาดว่าจะมีไม่มากและเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสปสช.โดยตรงนะเนี่ยก็ประเมินว่ามันอาจจะมาจาก3สาเหตุด้วยกันครับ
1: ไม่ใช่เรื่องแบบว่าจริตอะไรขนาดนั้น
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่เดียวฮะคุณดันเด
1: ี๋
0: ยวกลับมาฮะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: เอาละครับคุยกันอีกประมาณสัก3นาทีนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะดิฉันก็ตื่นเต้นแล้วก็ติดตามเรื่องของน้องฮารุนโซโลนะคะพี่ไพศาลต้องขออภัยน้องด้วยพี่ไม่รู้จักมาก่อนหน้านี้เลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น้องไปหายตัวในจอร์เจียเนี่ยเลยทำให้อัญชลีพรได้รู้จักคุณฮารุนโซโล
2: คุณอันน่าจะเที่ยวคนละสไตล์กับเขา
3: ใช่ไม่เคยไปเองค่ะพี่ไปฉันอันไปนี่อัน
2: เช่าทัวร์ตลอดเขาแบกเป้แล้วก็ลุยแล้วก็ไปในจุดที่มันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวอ่ะไปเพื่อไปดูโลกไปเปิดโลกทัศน์ไปสัมผัสโลกอีกมิตินึงของหลายๆประเทศที่คนไปแล้วก็ไม่ได้ไปอ่ะ
3: คือเข้าใจเขาว่าค่ะเพราะว่าถ้าเขาจะอาชีพเขาเป็นแบบนี้ถ้าไปในที่ที่ใครๆก็ไปได้ทัวร์ก็พาไปอยู่แล้วเนี่ยใครจะไปดูคะใครๆก็ไปได้มันก็ต้องมีคอนเทนต์อะไรที่คนอื่นเขาไม่ทราบเดี๋ยวไปที่จอร์เจียเนี่ยเดี๋ยวก็มีเซนส์อย่างหนึ่งก็คือว่าถึงแม้เราจะไปในเมืองที่มันเป็นเมืองเล็กๆอ่ะพอบางจุดที่มันคนน้อยเมืองเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะพี่ประจานเขาเลยต้องปล่อยให้มีคาสิโนฮะจอร์เจียดึงดูดคนในคาสิโนนะคะข้ามจากตุรกีมาปุ๊บไอ้เมืองที่มันมีหุ่นที่เดินเข้าหากัน

0: ที่จุมพิตกันได้เมืองนั้นอยู่ริมทะเลดำก็เป็นเมืองคาสิโนทาบิลิซีก็คาสิโนค่ะพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามทำให้คนมันมีรายได้บางพระบางส่วนของเมืองนะพอมันมืดมันอับหน่อยนะเราก็ไม่ไปละถึงเราไปกันกลุ่มใหญ่ๆก็ตามมันไม่มีอะไรที่ไว้ใจได้หรอกกรุงเทพก็เหมือนกันทุกที่ในโลกอ่ะมันมีจุดแบบนี้อยู่แล้วค่ะพูดถึงความไม่ปลอดภัยอ่ะนะแต่นี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องฮารุนก็
1: เขาขาดการติดต่อไป10วัน
0: ตั้งแต่วันที่13
1: เป็น10วัน
0: ก็เรียนฟังข่าวดูก็เหมือนกับเขาพอจะรู้แล้วล่ะว่าอะไรเป็นอะไรก็ลองฟังจากคุณแม่เขาลองฟังจากครอบครัวเขาซึ่งเป็นคุณย่า
1: คุณย่าเป็นคนเลี้ยง
0: ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่ได้ทุนช่วยเหลือเต็ม 100% จากรัฐศาสตร์จุฬา
1: เรียนหนังสือเนี่ยได้ใช้เรียนจากทุนล้วน
0: ๆ
1: แล้วก็ทำงานด้วยเรียนไปทำงานไปทำงานโรงงานทำงานทุกอย่างผมก็อยู่ในมหาวิทยาลัยก็คงจะแทบจะเรียกว่าไม่ได้ทำกิจกรรมไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าต้องหาเงิน
0: ต้องหาเงินขออย่าให้เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเลยนะคะพอดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ให้กำลังใจพวก
1: อายุเพิ่ง24
0: พวกนักสู้พวกนี้มากเลยช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ตเขากว่าที่จะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยกว่าคนธรรมดามาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะก็วันนี้ก็วันอาสาฬหบูชานะยังอยู่ในช่วงหยุดยาวมหาวิทยาลัยของคาไทยคาดว่าหยุดยาวซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยบรรยากาศแบบเนี้ยถือว่าเป็นช่วงหยุดยาวได้ถึง9วันนะเงินสะพัด 8,000 ล้านว่างั้นอ่ะเดี๋ยวเราต้อง
0: เจอกันอีกทีวันจันทร์ตอนเช้านะคะว
1: ัน
0: นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้ประกอบด้วยคุณณรนาถแข็งขันคุณคณิษฐายิ้มดีและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนั้นโดยลำดับพิธีนั้นในเวลา19นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบรัฐบาลครับ
2: ระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปฏิทานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราชอยู่เป็นนิดคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห้วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ผ่านไปนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

0: ทรงพระเจริญ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำทรงพระเจริญต่อหน้าพระพักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ

สำหรับการแสดงในพิธีในวันนี้นั้นนะครับเป็นการแสดงชุดพัทธวิสัยชัยมงคลซึ่งเป็นการระบำพัทธวิสัยเป็นการร้องรำตามลำนำเพลงนะครับ

ท่านผู้ฟังคะการแสดงที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทธวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานิรศนิริศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2558นั้นจะเป็นการจัดงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศค่อนข้างเย็นและปลอดฝนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานจึงได้จัดงานณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะและสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้จำนวนมากนะคะครั้นเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมซึ่งอยู่ในห้วงของฤดูฝนทำให้การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดงานที่ผ่านมานะคะแต่กระนั้นก็ยังคงต้องแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้บรรลุวัตถุประสงค์สมพระเกียรติรักษาความสมบูรณ์ของพิธีการและขั้นตอนต่างๆจึงได้ย้ายจากบริเวณหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะมาจัดบริเวณภายในอาคารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติครับซึ่งทรงเยี่ยมแย้มพระสวนนะครับกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเองและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศ ศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์นิรามัยภริยานายกรัฐมนตรีและนางสาวไตรสรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติมัยตรีทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่ง

ขณะนี้ครับพระองค์ได้มีพระราชปฏิสัมภารกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัฐกาลริลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรภัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันณฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลาย

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีกลับมาติดตามรายการสองมุมข่าวกันต่อนะครับช่วงนี้พบกับหนึ่งมุมผมไปสายมังกรชยากันไปก่อนนะฮะกำลังติดต่อทางคุณอัญชลีพรอยู่นะเดี๋ยวเข้าใจไว้สักครู่เดี๋ยวผมจะได้เข้ามาร่วมสนทนากันเป็นสองมุมข่าวนะครับในช่วงที่เราหยุดยาวกันนี้นะครับส่งท้ายวันหยุดของเราเมื่อช่วงวันอังคารเนี่ยทิศทางราคาน้ำมันยังเป็นทิศทางที่ปรับลดลงแล้วก็ลงค่อนข้างจะแรงด้วยนะฮะรวมๆแล้วจันทร์อังคารจนกระทั่งถึงเมื่อคืนนี้เนี่ยตามเวลาบ้านเราเมื่อคืนก็เป็นการซื้อขายในวันอังคารของต่างประเทศเข้าราคาก็ยังลงนะลงถึง 3-4% ทีเดียวก็ราคาน้ำมันเบรนท์นี่ก็มาอยู่แถวๆก็ลงมาประมาณ 33-34 เหรียญทีเดียวลงมาต่ำทีเดียวนะครับแล้วก็ WTI นี่ก็หลุด80เหรียญลงมาแต่ว่าก็อย่างที่เราก็ได้เคยย้ำตลอดนะครับว่าสถานการณ์เรื่องของไทยกับเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงเดี๋ยวก็จะคุยกันก็จะหยุดยิงแล้วก็จะกลับมายิงกันต่อสลับกันไปอย่างนี้นี่อยู่หลายรอบแล้วนะครับสองรอบสามรอบแล้วเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าราคาน้ำมันเนี่ยในขณะนี้ซึ่งกำลังซื้อขายกันอยู่ทั้งในตลาดลอนดอนนะครับน้ำมันผลิตภัณฑ์เบรนท์แล้วก็ตลาดสหรัฐก็คือเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเนี่ยราคากลับมาทะยานพุ่งขึ้นเมื่อคืนเนี่ยลงมาประมาณ 4-5% ก็ตอนนี้ผมดูแล้วก็ขึ้นไปใกล้เคียงกับที่ลงมาเมื่อคืนนะครับก็คือ WTI ตอนนี้เนี่ยบวกขึ้นไปกลับบวกขึ้นไป3.79 เหรียญอันนี้ราคาแบบเรียลไทม์เลยนะครับหรือ 4.78% ส่วนเบรนท์นี่ก็บวกขึ้นไป4.20 เหรียญหรือ 4.99% เกือบ 5% นะครับเบรนท์ตอนนี้อยู่ที่ 88.29 กำลังเข้าใกล้80เหรียญอีกครั้งหนึ่งส่วน WTI ก็ทะลุ80เหรียญขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ 83.07 เหรียญสาเหตุนะครับก็เพราะว่ามีรายงานข่าวว่าอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐซึ่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGCก็เปิดเผยในวันนี้ยืนยันนะครับว่ากองกำลัง IRGC ได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐในจอร์แดนพร้อมกันนั้นก็ได้เปิดปฏิบัติการสกัดเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำที่อิหร่านระบุว่าฝ่าฝืนคำสั่งในช่องแคบฮอร์มุซนะฮะIRGC ของรัฐบาลอิหร่านยังระบุผ่านสำนักข่าวซีพานิวส์นะว่าการโจมตีฐานทัพอากาศและศูนย์บัญชาการกลางของสหรัฐในจอร์

0: แดนโดยกองกำลังอวกาศนะของ IRGC เนี่ยเป็นการตอบโต้สิ่งที่อิหร่านเรียกว่าการกระทำอันเป็นการลุกรานของสหรัฐ IRGC ระบุว่ากองกำลังทางเรือของตนได้โจมตีและสกัดเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำหลังจากเรือดังกล่าวยังคงเดินเรือผ่านเส้นทางที่อิหร่านระบุว่าไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมายในช่องแคบฮอร์มุสแม้จะได้รับคำเตือนแล้วก็ตามก็ยังฝ่าฝืนไอ GC ยังระบุว่ากองทัพเรืออิหร่านก็ยังคงควบคุมและบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างเต็มรูปแบบพร้อมกับเตือนว่าการแทรกแซงและคำสั่งที่ผิดกฎหมายของสหรัฐที่มีต่อเรือในภูมิภาคจะไม่ได้รับการปล่อยผ่านโดยไม่มีการตอบโต้อันนี้ก็ทำให้บรรยากาศก็กลับมาตึงเครียดแล้วก็ส่งผลถึงราคาน้ำมันนะกลับมาทะยานพุ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะทั้งๆที่บ้านเราเนี่ยถ้าติดตามข่าวนะกองทุนน้ำมันนี่เขาปรับลดการอุดหนุนลง2วันทำการเลยนะครับทั้งเย็นวันจันทร์ประกาศให้มีผลตั้งแต่เช้าวันอังคารแล้วก็เมื่อเย็นวันอังคารโดยให้มีผลตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาซึ่งเป็นเช้าวันพุธนะครับโดยปรับลดการอุดหนุนไปได้มากพอสมควรรวมๆแล้วก็น่าจะเป็นหลักบาทนะฮะคือไม่ใช่เป็นหลักสตางค์เป็นหลักบาททีเดียวบาทกว่า2บาททีเดียวนะครับที่ลดการอุดหนุนลงได้ซึ่งก็น่าจะทำให้กองทุนเองก็ติดลบต่อวันก็ลดลงนะทำให้ไอ้ที่จะวิ่งไปถึงติดลบถึงแสนล้านเนี่ยก็อาจจะพอมีเวลาหายใจกันได้นานขึ้นแต่ว่าถ้าสถานการณ์ที่กลับเป็นอย่างนี้ก็อาจจะมีความจำเป็นถ้าต้องการจะตรึงราคาไว้ไม่ให้มีผลต่อผู้บริโภคนะฮะก็กองทุนก็อาจจะต้องกลับด้านก็หันมาเพิ่มการชดเชยให้กับผลิตภัณฑ์ที่สำคัญอย่างเช่นดีเซลหรือว่า E20 สำหรับกลุ่มแก๊สโซฮอลเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่สำคัญนะฮะเพราะมันก็จะเกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าของพวกเราไม่เกิดขึ้นในทันทีทันใดเพราะมีกองทุนช่วยอุดหนุนเอาไว้แต่ว่าก็ในอนาคตก็เป็นภาระที่ยามที่น้ำมันควรจะลงได้เราก็อาจจะไม่ได้รับอนุสงส์กันนะครับเพราะว่าจะต้องหาเงินไปช่วยกอบกู้ฐานะของกองทุนน้ำมันในช่วงที่ตอนน้ำมันแพงๆแล้วก็อุ้มเอากองทุนมาอุ้มราคาไว้นะเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อนส่วนเรื่องอื่นๆนะครับวันนี้มีรายงานข่าวว่าสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกมุมหนึ่งก็คือวันนี้มีรายงานข่าวว่าพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะได้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเป็นการเยือนเพื่อหารือทวิภาคีกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียนะครับก็คือดาโตซาลีโมฮัมหมัดคาเลตนอร์ดินนะดาโตซาลีโมฮัมหมัดคาเลตนอร์ดินโดยมีเป้าหมายกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศพร้อมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศนะที่มีพรมแดนติดกันด้วยการหารือทั้งสองฝ่ายก็เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และความมั่นคงให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเสริมสร้างเสรีภาพของภูมิภาคร่วมกันนะแล้วก็แน่นอนครับไปช่วงนี้เนี่ยไอ้เรื่องที่จะไปพูดในเรื่องปัญหาของภูมิภาคของโลกเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ก็จำเป็นต้องคุยกันแหละครับไหนๆที่ระดับรัฐมนตรีกลาโหมไปเยือนกันแบบนี้แต่เรื่องสำคัญที่เป็นเรื่องปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยที่น่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักที่ต้องรีบเดินทางไปช่วงนี้นะครับก็คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย มีรายงานข่าวว่าฝ่ายไทยรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างทุกภาคส่วนนะฮะรัฐมนตรีกลาโหมทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันถึงความสำคัญของการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและการสนับสนุนความพยายามในการสร้างสันติภาพเพื่อเกิดเสถียรภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศนะไปแบบนี้ก็ไปจ้องตากันหน่อยนะถึงความจริงใจถึงความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพสันติภาพขึ้นในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดพรมแดนติดต่อกันระหว่างสองประเทศแล้วก็มีคนที่มีเชื้อชาติและสัญชาติที่ก็ถือว่าเป็นความคาบเกี่ยวกันของทั้งสองประเทศนะมีทั้งผู้ที่ถือทั้งสองสัญชาติสำหรับผู้ที่มีเชื้อชาติที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันในพื้นที่ของประเทศที่มีพรมแดนติดกันตรงนี้เป็นต้นนะฮะก็คงเป็นจังหวะที่ดูแล้วก็คงจำเป็นนะที่จะต้องเข้าไปนะที่จะต้องเข้าไปเจรจาเพราะว่าทางฝ่ายไทยถ้าเราติดตามตั้งแต่สถานการณ์ที่มีการก่อเหตุนะฮะมียิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่ด่านตรวจที่อำเภอหลังแง่เนี่ยหลังจากนั้นมีฝ่ายเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะทางฝ่ายทหารก็ได้เปิดยุทธการประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็เปิดยุทธการเรียกว่าถ้าจะไม่ใช้คำว่าไล่ล่าเนี่ยก็ผมก็ยังนึกหาคำอื่นมาทำให้มันดูเป็นไปตามข้อเท็จจริงให้มันใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็คงยากก็ขอใช้คำว่าไล่ล่าคือตอนนี้ก็เปิดปฏิบัติการไล่ล่ากันละสำหรับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับแต่พร้อมกันด้านอีกด้านหนึ่ง
1: ทางฝั่งที่มีแค่นั้น
2: สัตว์สัตว์สัตว
3: ์ธรรมาสังคมศาสตร์ตอนมอต้นน่ะไม่น่ามอสามหรือมอมอปลายเนี่ยที่ว่ามีทะเลเค็มๆน่ะคุณฮารุนก็ไปมานะด้ง
1: โอ้โหนะขอให้หาเ
3: จอหรืออะไรกันน่ะ
1: นะขอให้กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วกัน
3: ขอให้ปลอดภัยขอให้กลับไป
1: ครับผมนะฮะพักกันแป๊บเดียวครับ

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: 19:31 ครับต้อนรับทุกท่านครับมหานครรอบทิศนะฮะก็เดี๋ยวจะนะทยอยเล่า10อันดับให้ครบนะครับในเบรกนี้เพราะวันนี้ยังมีหลายข่าวพี่ที่น่าตื่นเต้นวันนี้อยู่กับดีเจด้งและดีเจบอยครับผม
4: ครับผมสวัสดีครับ
3: มาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วมาเดี๋ยว10อันดับนะครับใน Facebook วันนี้อาจจะคนไม่เยอะเท่าไหร่นะพี่บอยนะวันนี้วันหยุดนะครับแต่ว่าน
4: ะก็ไปทำบุญกันเขาไม่มาฟังคนบาปอย่างเราสองคนหรอกด้ง
3: เออแบ่งบุญให้พวกเราด้วยนะพี่ๆเออนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: มาอันดับ10อุทาหรณ์ผมก็เป็นคนหนึ่งที่จะต้องระวังเพราะว่ามีลูกเล็กแล้วทีนี้นะครับก็ปรากฏว่านะฮะวันนี้มีคนร้ายเขาบอกเป็นคนคลั่งนะพี่นะฮะขึ้นรถมาชิงกระบะไปปรากฏว่าในรถเนี่ยมีเด็กเล็กแล้วก็มีแม่ของเด็กเนี่ยนะนั่งอยู่ในรถมันชิงรถไปเนี่ยนะฮะคนก็เลยติดรถไปกันด้วยอ่ะ
4: โอ
3: ้โหน่ากลัวมากสำหรับใครที่แบบว่าคนขับจอดลงไปซื้อของแล้วบอกคนบนรถว่ารออยู่บนรถแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเออแล้วอาจจะไม่ได้ล็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีนะครับตำรวจรับแจ้งเหตุสะเทือนขวัญ นะฮะกลางนิคมอุตสาหกรรมนะฮะก็คนร้ายเนี่ยมาชิงรถกระบะ Isuzu D-Max ไปต่อหน้าต่อตาถ้าเอารถไปอย่างเดียวเนี่ยอ่ะก็ว่าใจหายแล้วนะรถทั้งคันหายไปนะครับนี่มีคนอยู่บนรถด้วยนะครับคนขับรถชื่อว่าคุณวัชรพงศ์นะครับเขาบอกว่าเขาจอดรถลงไปซื้อขนมให้ลูกที่ร้านค้าเสียบกุญแจสตาร์ทเครื่องไว้นะครับเพราะบนรถเนี่ยมีภรรยานะฮะอุ้มลูกวัย2 ขวบครึ่งนั่งอยู่ที่เบาะหน้าข้างคนขับส่วนท้ายกระบะมีลูกชาย9 ขวบคนโตแล้วก็มีหลาน6 ขวบนั่งอยู่ท้ายกระบะอีก2เท่ากับบนรถมีอยู่4 ชีวิตลงไปซื้อของแป๊บเดียวนะไม่ได้ล็อกรถหรอกระหว่างที่กำลังจะจ่ายเงินจู่ๆครับคนร้ายพรวดเข้ามาเปิดประตูขึ้นนั่งใส่เกียร์บึ้นออกไปเลยฮะต่อหน้าต่อตาทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคนร้ายเอารถไปแล้วเพราะตัวเองไม่ได้ดับเครื่องไม่ได้ล็อกรถนะฮะก็รีบไปแจ้งตำรวจนะครับทางท่านผู้กำกับสภ.ศรีมหาโพธินะครับพันตำรวจเอกโสพลพรหมณีนะฮะท่านก็รีบระดมทีมสืบสวนไล่ล่าส่งสายตรวจนะครับวิทยุวอประสานโรงพักใกล้เคียงนะครับสภ.ประจันตคามตั้งจุดสกัดนะฮะเนื่องจากบนรถเนี่ยมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็กสุ่มเสี่ยงอันตรายคนที่มาเนี่ยคนที่คนร้ายเนี่ยก็เป็นคนคลั่งด้วยนะครับจนในที่สุดเนี่ยนะฮะยังเคราะห์ดีนะเขาบอกว่าไปเจอรถกระบะคันนี้เนี่ยนะครับมันไปติดลมคือคนร้ายเนี่ยคงจะเจอด่านเจอการไล่ล่านะฮะหนีมานะครับเลี้ยวลงไปกลางทุ่งนาแล้วติดหล่มไม่สามารถที่จะไปต่อได้
4: ครับ
3: นะครับแต่เขาบอกว่าระหว่างที่ก่อนที่รถมันจะมาติดหล่มเนี่ยนะฮะผู้เป็นแม่เนี่ยนะตัดสินใจอุ้มลูกวัย2 ขวบกระโดดออกจากตัวรถอ่ะพอเด็ก2 คนที่เห็นแม่โดดก็กระโดดตามน้องที่อยู่หลังรถเนี่ยนะฮะหัวกระแทกพื้นหัวแตกนะครับคือดูว่ารถวิ่งอยู่กระโดดลงมาแต่มันต้องโดดแล้ววินาทีนั้นน่ะอยู่ไปก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดคือไปตายเอาดาบหน้ายอมกระโดดลงจากรถทั้งที่รถยังวิ่งอยู่โอ้โหนะฮะหลังจากที่แม่ลูกเด็กนะฮะกระโดดลงจากรถคนร้ายขับไปอีกสัก400 เมตรนั่นแหละก็คงตกใจแหละนะหักลงทุ่งนาแล้วหลังจากนั้นก็วิ่งหนีไป
4: ค่ะ
3: ขออภัยนะครับนะทิ้งรถแล้ววิ่งหนีไปสุดท้ายก็โดนตำรวจเนี่ยนะฮะไปปิดล้อมนะฮะตามจับไว้ได้โอ้โหพอโดนตำรวจจับเนี่ยยกมือไหว้รับสารภาพว่าเสพยาบ้าไป2 เม็ดแล้วหลอนคิดว่ามีคู่อริกำลังไล่ตามมันก็เลยต้องหนีเออดูสิ จู่ๆก็มาชิงรถหนีแบบนี้เลยคนคลั่งถึงขนาดนี้ครับพี่สมัยนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับคือถ้าจะลงจากรถแป๊บเดียวบอกให้คนในรถว่าล็อกรถแล้วเดี๋ยวพ่อมาเปิดให้ด้วยล็อกรถเธอเดี๋ยวฉันมาเธอเปิดให้ฉันด้วยเนาะดีกว่าอย่าคิดว่าแป๊บเดียวเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: วันนี้ประมาณสัก11นาฬิกานะคุณผู้ฟังครับโด่ง
3: ครับพี่
4: ทางกองทัพภาคที่1ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพามีกำลังพลชื่อว่าจ่า10เอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีนะครับเป็นเจ้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดม.1030ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ก็ได้รับอุบัติเหตุจากปฏิบัติการในหน้าที่คือการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับเป็นผลให้บาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดโอ้โหทานเสียขายแล้วและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดทางหน่วยงานได้เข้าปฐมพยาบาลและนำส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยกำลังคนที่บาดเจ็บรู้สึกตัวดีนะณตอนเกิดเหตุปัจจุบันอยู่ระหว่างที่ทางการแพทย์ให้การช่วยเหลือสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ฟังครับเป็นภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบ้านหนองจานโดยกองกำลังบูรพาร่วมกับทางนปท.1คือกองกำลังของกองประชา

0: การกองทัพไทยซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายมีขนาดพื้นที่ประมาณสัก 88,000 ตารางเมตรปัจจุบันหน่วยเนี่ยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้วเนี่ย 62,000 ตารางเมตรคิดเป็น 76% กว่าของปฏิบัติการก็พบทุ่นระเบิดและก็สัญญาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวมแล้วเนี่ยประมาณ489รายการเป็น PMN 447ทุ่น PMN 79 39ทุ่นแล้วก็ POMZ 2เนี่ยนะจำนวน2ทุ่นแล้วก็อย่างอื่นอีกเออคนนี้แหละฮะเท่ากับว่าทหารไทยวันนี้เสียขาอีกหนึ่งข้าง
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เอาวันนี้มีเรื่องกันบนโรงพักเลยนะฮะเออคือเรียกได้ว่าต่อยกันหน้าต่อหน้าตำรวจต่อยกันในห้องแจ้งความเลยพี่ที่สน.สายไหม
0: ใครกับใครตำรวจเหรอ
1: ไม่เป็นลูกค้าประกันบุกขึ้นไปต่อยพนักงานเคลมต่อหน้าตำรวจ 4-5 นายบนโรงพัก คือลูกค้าก็ฉุนฮะทำประกันตอนเช้าตกเย็นรถชนและเคลมพนักงานเนี่ยเหมือนกับบ่ายเบี่ยงว่าแบบไม่เชื่อว่าเพิ่งชนทำประกันตอนเช้าตอนเย็นเคลมแผลรถพี่เนี่ยโดนมาก่อนหรือเปล่า
0: เออ
1: นะคือลูกค้าเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาจ่ายเงินอะไรไปหมดแล้วแล้วพนักงานเนี่ยพูดจาเหมือนกับจะไม่ให้เขาเคลมเขาก็มีอารมณ์ตั้งแต่ในที่เกิดเหตุนะครับพอยื้อกันไปถึงโรงพักเนี่ยเขาบอกว่าเขาหมดความอดทนก็เลยขึ้นไปสาวหมัดใส่เลยครับตุบตับตุบตับกันบนโรงพักเลยฮะคือพนักงานเนี่ยไม่ได้ตอบโต้หรอกโดนฝ่ายเดียวนะครับก็ฟังสองมุมนะคือพนักงานบอกงี้ที่ไม่ให้เคลมเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าต้องไปลงบันทึกประจำวันเนื่องจากว่ามันเป็นการทำประกันในวันเดียวกันมันต้องไปลงบันทึกประจำวันเพื่อตรวจสอบตัวพนักงานเนี่ยมีความรู้สึกว่าแผลที่โดนเนี่ยมันไม่สอดคล้องคือลูกค้าเนี่ยไปชนท้ายรถกระบะแต่แผลรถกระบะเนี่ยมันนิดเดียวแต่รถลูกค้าเนี่ยโอ้โหทำไมมันชนเยอะแล้วลูกค้าก็เพิ่งทำประกันตอนเช้าแต่ทำไมรถลูกค้าเนี่ยมันฝุ่นเกาะเขาบอกแบบนี้นะเขาก็เลยสงสัยว่ามันเป็นการชนมาก่อนหรือเปล่า
0: ครับ
1: คนเราเป็นไปได้ไหมทำประกันตอนเช้าแล้วเย็นชนมันก็เป็นไปได
0: ้
1: หรือมันจะเป็นไปไม่ได้มันก็หรือมันเป็นทิกกี้มันเป็นแผนของพี่เขาอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบแต่ว่าวิธีการพูดเนี่ยแหละที่ทำให้ลูกค้าเขามีความรู้สึกว่าประกันคนนี้เหมือนจะเล่นแง่จะไม่ยอมให้เขาเคลมอ่ะทำไมไม่เชื่อรถเขาชนมานะแล้วผมก็จ่ายเงินตอนเช้า10โมงรถผมชนตอนเกือบ5โมงห่างกันตั้งเยอะอยู่ๆใครจะอยากรถชนเขาก็ว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องประกันก็ว่ากันไปแต่เรื่องทำร้ายร่างกายนี่ก็คงจะต้องรับสภาพกันไปนะครับเพราะว่าต่อยต่อหน้าตำรวจนะครับก็เขาบอกว่าการที่ทำประกันในวันนั้นและเคลมในวันนั้นเลยเนี่ยนะฮะจะต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริง15วันตามกฎของบริษัท ไม่ใช่ว่าบริษัทจะไม่ให้เคลมนะแต่มันต้องตรวจสอบนิดนึงมันต้องตรวจสอบนิดนึงเพราะว่าแหมทำปุ๊บเคลมปั๊บเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แหละมันก็เกิดขึ้นได้แต่บริษัทเขาบอกเขาต้องตรวจสอบต้องให้ลูกค้าใจเย็นๆ
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ครับผม
0: มันก็น่าสงสัยไงเนาะเข้าใจนะ
1: เข้าใจทั้งสองมุมนะคนเป็นลูกค้าก็มีความรู้สึกว่าอ้าวก็ตอนทำก็ถ่ายลงมันก็ต้องมีถ่ายลงถ่ายรูปไปแล้วใช่ไหมรถผมชนจริงๆตอนเย็นนะทางบริษัทเขาก็มี
0: แล้วยังไงแปลว่าที่เกิดเหตุเขาไปดูกันหรือเปล่า
1: ก็เดี๋ยวประกันเขาก็จะต้องขอตรวจสอบครับพี่ว่าแผลที่ชนเนี่ยมันสอดคล้องไห
0: ม
1: ถึงจะให้เคลม
0: ว่าตอนชนเน่ะเขาไปดูที่เกิดเหตุแล้วประกัน
1: มาก็มาที่บอก
0: คู่กรณีไม่อยู่เหรอ
1: คู่กรณีก็อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าพูดตรงๆไงพี่เราก็ไม่รู้ว่าคู่กรณีเป็นใครมาหรือเปล่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: กลัวว่าจะจัดฉากใช่ไหม
1: เพราะว่าพี่ประกันเนี่ยเขาบอกว่ารถมันมีฝุ่นน่ะชนแล้วทำไมโอ้โหดูฝุ่นเกาะแน่นเลยอะไรอย่างเนี้ย
0: โหไม่เนียนใช่ไหม
1: ก็คนเขาคงเห็นแผลทุกวันนะเขาคงจะพอที่จะดูออกอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: จริงป่ะ
1: เราก็ไม่รู้เรื่องนี้มันมี2คนที่รู้อ่ะนะคนโดนชนกับคนชนน่ะแต่พนักงานเค้าก็เป็นคนกลางอ่ะเค้าก็บอกว่ามาต่อยเค้าไปโรงพักอย่างเงี้ยคือไม่มีวุฒิภาวะเลยเออน่าจะควบคุมอารมณ์หน่อยบริษัทไม่ใช่ว่าจะไม่จ่ายแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบ
0: โอ้อย่างนี้ประกันถ้าการโดนเคลมแทนนะ500น่ะ
1: ครับผม
0: ประกันต้องแจ้งเคลมแล้วทําร้ายร่างกาย
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: แม่พี่ก็เพิ่งรู้ว่าด้งมีเคล็ดลับนะ
1: เคล็ดลับเรื่องอะไรครับพ
0: ี่แปลว่าใช้ครีมดีนะด้งเนี่ยทุกผิวพรรณผุดพองเป็นยองใหญ
1: ่ทำไมฮะวันนี้มันยังไง
0: รู้ไม่รู้ลองไล่เรียงดูนะว่ามียี่ห้อที่ใช้อยู่หรือเปล่านะ มีสเปรย์ลงสเปรย์รอยหรือเปล่าทำไมที่มันดูแบบว่าหล่อข้ามคืนได้ขนาดนี
1: ้เหรอผมไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะพี่เพราะว่าผมพักผ่อนให้เพียงพอนะแล้วก็กินอาหาร5หมู
0: ่นี่ไงคนบาป
1: แล้วก็
0: ทำบุญมาแท
1: ้กินอาหาร5หมู่นี่ก็คือกินตั้งแต่หมู่1ไปถึงหมู่5นะอะไรอร่อยกินหมด
0: ทุกหมู่เลยนะฮะเนี่ยคนบาปปีนี้คุณผู้ฟัง
1: แล้วยังไงแล้วยังไง
0: อันนี้นะทาง CIB เขาไปเปิดปฏิบัติการทลายคลังผลิตภัณฑ์บำรุงผิวปลอมกว่า70รายการโอ้โหไปจับผู้ต้องหาชาวจีนยึดของกลางประมาณ 18,000 ชิ้นคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะไล่เรียงดูแต่ยี่ห้อผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะไลบรารีสกินอย่างเงี้ยอาเบาสกินอย่างเงี้ยขายกันที่ไหนอ่ะมีดิกสกินเคียอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ยี่ห้อแปลกๆอ่ะคุณผู้ฟังฮะก็โดยพฤติการเนี่ยครับตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาก็ได้รับแจ้งจากตัวแทนผู้เสียหายว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพเมื่อได้การตรวจทำไปรับไม่ตรวจสอบแล้วก็เจอสินค้าดังกล่าวนะเป็นสินค้าที่ไม่มีผลิตไม่คือไม่มีการผลิตจากบริษัทซึ่งเป็นสินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าคุณผู้ฟังฮะก็เลยแจ้งทางปอสเนี่ยตำรวจเศรษฐกิจเก่าเนี่ยให้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็บุกทลายโกดังที่มาของสินค้ามันเป็นจุดเก็บคุณฟังฮะเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นโอ้ก็เอาหมายค้นไปค้นแล้วก็ไปตรวจยึดของกลางเนี่ยคุณฟังฮะโอ้โหนี่ของกลางเนี่ยประกอบด้วยอะไรอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปบ้างแล้วมันมีอะไรฟันตอนนานาโดสยูมิโกะนี่โด่งเคยใช้ไหม
1: ไม่เคยมี
0: ลากระแลกโอ้โหบีบีครีมโอ้บอสนี่จูร่าเฮิร์บคนที่โด่งเห็นวางเต็มกระจกหน้าตู้หรือบ้านเลยนี่
1: ไม่ม
0: ีเห็นหนูลินทานี่ห้ออะไรต้องอย่างนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: เดี๋ยวต้องไปดูเลยละ
0: เจออย่างเผลอลูกไปกด F มา
1: ไม่แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อทางออนไลน์ถ้าแบบถ้าเขาเข้าร้านสะดวกซื้อได้เนี่ยผมว่าเขาก็มาตรฐานก็ต้องระดับหนึ่งแล้วใช่ไหม
0: ใช่อันนี้เป็นการปลอมคือเขามียอดจริงแต่ว่าพวกนี้ไปปลอมเขาขึ้นมา
1: ถ้า
0: เป็นยี่ห้อที่กล่าวเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแม้ก็ไม่มีผลเสียต่อผู้ใช้หรือผู้บริโภคอ่ะ
1: แต่ต้องรู้ที่มานะถ้าคุณไปซื้อแบบในออนไลน์แล้วมันถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวัง
0: โอ้ดงไม่ใช้เลยอะไรเลยใช่ไหม
1: ครับผมธรรมชาติ
0: ก็ถึงว่าเนี่ยเป็นอย่างนี
2: ้มหานครรอบทิศอันดับ6
0: เล่นมุกพอตกปุ๊บเงียบกิ๊บ
1: หัวเราะอย่างเดียวไม่ตอบโต้เดี๋ยวยาว
0: มาถึงพี่บอยเองก็ปล่อยให้แบบว่าเล่นแล้วไปเลยหนีเลย
1: อยากไปทำงานเมืองนอกกันไหมฮะระวังนะมีคนโดนหลอกไปทำงานนะครับนะ
0: ไม่เล่าข่าวนี้เหรอ
1: เรื่องอะไรพี่เรื่องอะไร
0: น้องรัสเซีย2คนน่ะ
1: เจอยังพี่เจอยัง
0: ล่าสุดไปเจอมอเตอร์ไซค์ฝังดินแล้วนะดง
1: ก็
0: แต่ตากรรมน้องยังไม่รู้อ่ะแต่ว่าคิดดูมอเตอร์ไซค์ยังฝังดินทำให้เราก็จิตตกตามเลยนะหลังจากฟังดงเล่าเมื่อวานเนี่ย
1: เดี๋ยวเบรกหน้าให้พี่บอยเล่าขอไปไอแลนด์ก่อน
0: อยาก
1: ไปไอแลนด์นะฮะวันนี้ไม่ใช่หรอกมีคนโดนหลอกนะครับว่าจะให้ไปทำงานที่ไอแลนด์ไหมเสียเงินไปคนละเกือบ 300,000 นะปรากฏว่าไปถึงนะครับโดนจับเข้าคุกถูกขังรวมอยู่ในห้องมืด
0: ๆ
1: นะหลอกเราไปไงติดต่อใครไม่ได้เลยแล้วข้างในเนี่ยมีเหยื่อถูกหลอกกันไปเนี่ย20คนนะฮะวันนี้นะครับมี2คนผู้ชายคนผู้หญิงคนนะครับเป็นชาวจังหวัดเชียงรายมาร้องเรียนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายนะขอความช่วยเหลือบอกว่าโดนบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งหลอกว่าจะให้ไปทำงานโรงงานแปรรูปอาหารที่ไอแลนด์นะฮะ เสียเงินกันไปเนี่ย 290,000 ปรากฏว่า 290,000 ที่ต่อคนนะ2คนนี่ก็ถ้าเกิดโดนกันไปเกือบ 600,000 นะ
0: ครับ
1: พอไปถึงเนี่ยนะฮะถูกจับไปขังเออถูกจับไปขังแล้วข้างในเนี่ยมีคนไทยที่โดนหลอกไปนี่อีกเพียบเลยนะครับจนกระทั่งที่รอดกลับมาได้เนี่ยเพราะว่าตอมอเหมือนกับตอมอที่นู่นเนี่ยเขาส่งตัวกลับนะเออเขาส่งตัวกลับมา
0: ถูกผลักดันใช่ไหม
1: ถูกผลักดันกลับมานะครับถูกขังคุกอยู่เนี่ยนะฮะ3 วัน 2 คืนในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆโอ้โหนี่ฮะก็เลยกลับมาว่าเดี๋ยวให้ทางกรมการจัดหางานเนี่ยไปจัดการบริษัทพวกนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นพวกหลอกลวงถือว่าเป็นพวกหลอกลวงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะไปต่างประเทศก็ตรวจสอบกันดีๆนะพี่เนาะก็ระมัดระวังกันนะนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้าฝากพี่บอยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปข้างล่างแป๊บเดียวครับพี
0: ่ได้ครับ
1: ครับครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: ไอ้โปรย

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: มหานครรอบทิศ
7: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
8: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
9: ถ้าคุณฝั่ง5อันดับ5ไปดูตำรวจสืบสวนสน.คลองตันเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงคู่กรณีบาดเจ็บสาหัสเหตุเนี่ยเกิดในซอยปรีดีพนมยงค์47นะครับก็ถือว่าจับได้ทันควันเลยเพราะว่าเหตุเกิดเนี่ยช่วงเช้าวันนี้แล้วก็จับได้ในเวลาอีกไม่นานต่อมาเนี่ยนะครับคือจากการสืบสวนเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาได้ขี่จักรยานยนต์เนี่ยมารับผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับกลุ่มผู้เสียหายก่อนจะมีปากเสียงกับกลุ่มคู่กรณีแล้วก็แยกย้ายกันไปจากนั้นตัวมือปืนคนก่อเหตุก็ย้อนกลับมายังจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาอาวุธปืนเนี่ยยิงใส่กลุ่มคู่กรณีทำให้นายณัฐพลผู้เสียหายถูกยิงบริเวณไหล่และหน้าอกรวม3นัดบาดเจ็บสาหัสครับแล้วก็ผู้ก่อเหตุก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปหลังรับแจ้งเหตุในทางฝ่ายสืบสวนสน.คลองตันก็เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็ไล่ดูวงจรปิดตลอดเส้นทางที่หลบหนีจนสามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วก็ประสานพนักงานสอบสวนเนี่ยนะขอศาลออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มตัวได้ในเวลาต่อมาจากการสอบสวนผู้ต้องหาคุณผู้ฟังครับตัวก็ให้การบอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างว่าสาเหตุมาจากมีปากเสียงและถูกท้าทายจากกลุ่มคู่กรณีจึงกลับไปเอาปืนที่เก็บไว้มาก่อเหตุก่อนถูกตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้โอ้อารมณ์ร้อนนะฮะซึ่งอาวุธปืนที่เขาก่อเหตุแล้วก็ยึดมาได้เนี่ยมันเป็นปืนเขาเรียกว่าแบงก์กันที่ดัดแปลงเนี่ยยี่ห้อโหยี่ห้ออะไรผมไม่แน่ใจเนี่ยอ่านยากๆเหมือนกันเป็นขนาดจุด380นะฮะจำนวน1กระบอกแล้วก็แมกกาซีนเนี่ยยึดมาได้ด้วยแล้วก็จักรยานยนต์คันที่ก่อเหตุรวมถึงเสื้อผ้าที่ตัวมือปืนเนี่ยใส่วันก่อเหตุก็ยึดมาได้ด้วยแม่อารมณ์ร้อนนะมีปากเสียงกันแล้วก็กลับเอาปืนมายิงเขาจนเสียชีวิต
8: มหานครรอบทิศอันดับ4
9: อันดับ4ไปดูผลงานของตำรวจสอบสวนกลางอีกสักกรณีนึงนะฮะเป็นตำรวจสอบสวนกลางคือกองปราบเขาไปจับคู่รักบัญชีม้าแก๊งคอเซ็นเตอร์มีหมายจับ5หมายจับคุณผู้ฟังที่อยากเล่าข่าวแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าอยากเตือนใจกันนี่หลังไมค์คุณผู้ฟังเชื่อไหมมีผู้เสียหายท่านหนึ่งที่ฟังบ่อยจัดรายการบ่อยๆที่ FM 100.5 ซึ่งจะคุยเกี่ยวเรื่องของกรณีการหลอกลวงออนไลน์บ่อยครั้งทักมาขอความช่วยเหลือบอกว่าเงินเก็บ30ปีที่เก็บมาจำนวน6เท่าไหร่หลายล้านนะคุณผู้ฟังโดนหลอกไปเกลี้ยงเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งทักเข้ามาหาบอยเดี๋ยวบอยจะคุยกับเขาพรุ่งนี้แล้วก็จะลองประสานตำรวจให้ช่วยเหลือนะฮะแต่กรณีนี้ไปกองปราบฮะไปจับกลุ่มตัวนางสาวอิสราพรอายุ24ปี กับนายสุขันนะฮะอายุ25ปีเป็นแฟนกันจับโดยสารโดยหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรีในข้อหาความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนโดยทุจริตแล้วก็หลอกลวงเรื่องของความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นี่แหละฮะก็สถานที่จับกุมเนี่ยคือบริเวณร้านทำขนมปังที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพฤติการแบบนี้นะคุณผู้ฟังสองคนนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าจะใช้ Facebook เนี่ยโฆษณาแจกกาแฟให้ทดลองใช้ฟรีคุณฟังของฟรีมีในโลกย้ำไว้เลยผู้เสียหายก็เลยกดเข้าไปยังโฆษณาดังกล่าวก่อนจะถูกเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชัน Messenger และได้รับลิงก์เนี่ยให้ติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE เมื่อกดลิงก์ดังกล่าวพบผู้ใช้ LINE ชื่อว่านายวัฒนาเบนซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าพร้อมขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้าต่อมาคนร้ายก็อ้างว่าระหว่างรอสินค้าจะมีการจัดส่งมาให้เนี่ยมีกิจกรรมสร้างรายได้ให้ร่วมลงทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ลักษณะคล้ายกับการลงทุนเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยคุณผู้ฟังฮะหรือคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เสนอผลตอบแทนสูงที่น่าสนใจเลยผู้เสียหายก็หลงเชื่อก็เลยส่งลิงก์แพลตฟอร์มเนี่ยมาให้ผู้เสียหายก็ให้ลงทุนก็เริ่มต้นเนี่ยนะแค่ 1,000 บาทโดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนกำไรสูงแล้วก็หลงเชื่อโอนเงินไปยังธนาคารที่คนร้ายแจ้งมาพอถึงเวลาที่จะถอนเงินกับถอนเงินออกมาไม่ได้เนื่องจากคือมันเป็น AI อ่ะคุณผู้ฟังฮะสุดท้ายเนี่ยถูกหลอกลงทุนหลายครั้งเนี่ยเสียเงินรวมๆกันเนี่ยคุณผู้ฟังฮะ 217,000 บาทดูสิโอ้โหจากการที่จะเอาของฟรีเขาคิดว่าเขาจะแจกจริงๆแล้วก็จาก 1,000 บาททำไปทำมาปาไป 200,000 กว่าโอ้น่าสงสารมากครับ
8: มหานครรอบทิศอันดับ3
9: อันดับ3ไปดูกรณีนี่เรื่องนี้ก็น่าสนใจตำรวจกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าพาดหัวนี้นะตำรวจกรุงเทพลั่นเอาจริงกวดขันตุ๊กๆท่องเที่ยวขับขี่รอบโรงพยาบาลตำรวจชี้กับพบผู้ป่วยมาขี่แถวๆโรงพยาบาลไม่ได้นะคุณฟังเวลาเหลือน้อยมากสั้นๆแล้วกันนะฮะจากกรณีเพจอยากดังหรือจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7เนี่ยนะมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของตำรวจนาย1ในโรงพยาบาลตำรวจพูดถึงปัญหารถตุ๊กๆที่ขับขี่ด้วยความเร็วใช้ท่อเสียงดังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยประกาศว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังจนได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนในโลกออนไลน์เนี่ยนะล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ได้คุยกับทางสิบตำรวจโทโชคชัยมาลาศีนะฮะหรือว่าตำรวจกรุงเทพผบ.หมู่งานจราจรสน.ลุมพินีภายใต้การดำเนินการของพันตำรวจยิ่งยศสุวรรณโนเนี่ยนะฮะผู้กับสน.ลุมพินีก็นี่แหละครับเรื่องของปัญหาตุ๊กๆส่งเสียงดังก็สุดท้ายเนี่ยก็มีการกวดขันวินัยจราจรแต่ก็มีการลักลอบกันบ้างก็พบว่ามีตุ๊กๆประมาณ180ที่มีเสียงดังนะแล้วมาขี่รอบโรงพยาบาลตำรวจจึงต้องใช้กฎหมายเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเพราะว่าโรงพยาบาลผู้ป่วยพักอาศัยอยู่คุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลานะน้องบอกกับน้องโด้งต้องลาไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ
8: มหานครรอบทิศ
7: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกะโซฟิอาฟูจิโมริฮิกุจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ความว่าพนะนางเคโกะโซฟิอาฟูจิโมริฮิกุจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือทั้งด้านการค้าการลงทุนอย่างกว้างขวางช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราจะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม2569ความว่าพนะนางเคโกะโซฟิอาฟูจิโมริฮิกุจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสุขร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ศตวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาพร้อมสายฝนเลยพอสายฝนมาทีไรอารมณ์มันก็จะรู้สึกเหงาๆนะคะ3เพลงต้นชั่วโมงก็เลยจัดให้แบบเหงาๆเศร้าๆกันเลยนะคะ4แชทบอกคือเก่าค่ะจากพี่เบนซ์ปรีชานะคะตามมาด้วยบออินกองห้วยไร่ค่ะและบอฮักกะเซาเถาะนะคะจากพี่ดิดคิตตี้ค่ะนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ M-Card Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังจนถึง4ทุ่มเลยนะคะ20นาฬิกา20นาทีใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะตอนนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะหลากหลายช่องทางเลยค่ะหลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะหรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะช่องทางนี้เข้ามาแล้วกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ได้เลยนะคะรายงานตัวกันได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400ด้วยนะคะก็สามารถขอเพลงเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะค่ะพร้อมกันหรือยังคุณผู้ฟังถ้าพร้อมแล้วรถไฟมารถไฟมาแล้วนะคะพี่สมยศแก้วเปลงสวัสดีด้วยพี่เอสุดหล่อลูกคิตตี้วังว่าน้องแชมป์สีสุกนะคะพี่นางนวลสุดประเสริฐด้วยนะคะพี่เสือ10ตัวนะคะบอกว่าดีครับสวัสดีครับคืนนี้เงินออกแล้วนะอุ้ยดีใจด้วยนะคะของพิมดาก็ออกแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ของเดือนไม่ใช่ของเดือนนี้นะเป็นออกของเดือนที่แล้วถึงโป๊ะล้อเล่นนะคะพี่วิจิตรสุวรรณโรจน์นะคะแล้วก็ยังมีพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ไพโรจน์นะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะพี่นิกรนะคะพี่สมหมายสุภาษีพี่วันนี้มั่งมีผลพี่จุ๊บแจงนะคะพี่พันธุนีด้วยนะคะพี่ลำพึงค่ะน้องไบสไลเดอร์นะคะบอกว่ามาขึ้นรถไฟค่ะนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่คมสันนะคะพี่คมสันบอกว่าเฟซใหม่อีกแล้วครับผมพี่จตรใช่ไหมพี่อะไรนะเดี๋ยวนะพี่ชื่อเฟซบุ๊กเก่าอะไรนะไม่ใช่คมสันอะไรนะนึกไม่ออกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่เรดมิดานะคะพี่เรดมิดาพี่ระมิดาขออภัยพี่ระมิดานะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะคะพี่บัญชาสิมมานะคะพี่คมสันนี่เขาชื่ออะไรเนาะอะไรพี่ศักดิ์จตรป่ะใช่ไหมคนเดียวกันป่ะเนี่ยเฟซเขาเยอะเหลือเกินนะคะไม่รู้ทำไมเปลี่ยนเฟซบ่อยขนาดนี้นะคะพี่สันทัศน์สวัสดีด้วยนะคะพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมมากันได้เลยนะคะวันนี้เป็นค่ำคืนของวันอาสาฬหบูชาด้วยใช่ไหมคะใช่หรือเปล่านะเอ๊ะยังไงนะก็สำหรับใครที่ไปเวียนเทียนมาแล้วนะคะก็ขออนุโมทนาบุญสาธุไปด้วยนะคะพี่จินดาด้วยนะคะน้องเบลเบดด้วยนะคะช่วงนี้ก็วันหยุดยาวๆกันเลยเนาะคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังเนี่ยกำลังท่องเที่ยวอยู่หรือเปล่าหรือว่ากำลังกลับบ้านไปหาครอบครัวหรือยังไงนะคะวันนี้ก็จะบางตานิดนึงเนาะทาง Facebook Live นะคะพี่สมนึกแก้วพรหมบอกไปด้วยไปด้วยนะคะนะก็หลายๆท่านเลยนะคะทักทายกันเข้ามาในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะพี่เกรียงไกรนะคะพี่จินดาทักทายแล้วนะคะเดี๋ยวนะพี่คมสันบอกว่าวันพระทำไมใส่ชุดสีดำครับเอ้าวันพระเขาห้ามใส่ชุดสีดำเหรอคะเนี่ยพิมพ์ทาเขาเพิ่งรู้นะเดี๋ยวคุณผู้ฟังนะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีนะคะเล่านิทานไหมวันนี้นะคะเล่ายาวขึ้นได้ไหมบอกเล่ายาวขึ้นได้ไหมไม่ได้หรอกพี่ยุทธเดี๋ยวเปิดเพลงให้จบเดี๋ยวโดนบ่นอีกไม่ได้ต้องเปิดเพลงให้จบเล่านิทานเอาไว้สั้นๆพอนะพอเป็นกิมมิกพอเป็นสีสันนะคะแล้วก็ยังมีพี่เกรียงไกรด้วยนะคะอ่ะหมดหรือยังถ้าหมดแล้วนะคะรถไฟออกก่อนนะ

พี่เอสุดหล่อถามน้องพิมดาทานข้าวหรือยังยังเลยอันนี้พูดจริงๆนะคะเดี๋ยวรอนี่แหละจัดรายการเสร็จแล้วค่อยไปทานนี่ละกันเนาะคุณแม่ประนอมตามสั่งทักทายกันแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะใครอยากฟังเพลงอะไรคุณผู้ฟังคะ02-248-1366ค่ะแป้งกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่หลังจบเพลงนี้นะคะพิมดาจะรับ1สายหน้าใหม่ค่ะ

0: เพลงนี้ชื่อเพลงว่าจำบ่อเป็นนะคะจากพิธีทีเร็กนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะใครที่อยากคุยสายหน้าไม้ตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยค่ะ022481366ค่ะแป้งกกคนสวยรอรับสายอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้สายหน้าไม้เลยนะคะถ้าเกิดว่า อยู่ในสายแล้วหรอได้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมโอ้ตายแล้วนะคะเอาล่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้รออยู่แล้วค่ะสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้ำพิมพ์แรกคนเด่นคนสวยคนงาม
0: เอาอีกเอาอีกคนอะไรอีก นางฟ้านางสวรรค์
1: สวยที่สุดในสามโลก
0: สามโลกด้วยนะทั้งสวรรค์ทั้งบนโลกทั้งนรกเลยสวยที่สุดนะคะในสามโลก
1: ยกให้น้ำพิมพ์ดาวหมดเลย
0: อู้ยินดีมากมากเลยนะคะพี่นันทำอะไรอยู่ตอนนี้เนี่ย
1: ตอนนี้ก็นั่งฟังน้ำพิมพ์ดาวนั่นแหละคิดถึงก็เลยอยากจะฟังเพลงน้ำพิมพ์ดาวก็เลยโทรมาขอ
0: เออนะเราไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันแล้วนะเนี่ย
1: ใช่น้ำพิมพ์ดาวไปตอนไหนก็ตามไปตอนนั้นเลยระวังให้ดี
0: ดีมากดีมากเออตามมานะคะนะแล้วตอนนี้ทานข้าวหรือยังเนี่ย
1: โอ้ตอนเย็นไม่ค่อยทานละค่ะ
0: เป็นยังไง
1: ไม่ค่อยทานข้าวไดเอท
0: ลดความอ้วนอ๋อพิมพ์ดาวเหมือนกันเลยอ่ะพี่นันพิมพ์ดาวก็ไม่ค่อยทานข้าวนะมื้อเย็น
1: อ
0: ่
1: ะ
0: แต
1: ่ท
0: านมื้อเย็นพิมพ์ดาวก็ไม่ค่อยทานข้าวเหมือนกัน
1: ทานอะไรอ่ะทาน
0: ก๋วยเตี๋ยวทานเส้น
1: ทานขนมหวานอะไรงั้นใช่ไหม
0: เออทานเส้นเอาอะไรอย่างเงี้ยข้าวไม่ทานทานเส้น
1: ไม่ต่างกันนะ
0: เออเหมือนกันเลยใช่ไหมอุ้ยทำไมเสียงสดใสนะเวลากลางวัน
1: ก็สดใส
0: ใช่ไหมคนมีเส้นเนาะเส้นใหญ่
1: ใช
0: ่เออเวลากลางวันนี่ก็สดใสเวลากลางคืนใกล้จะนอนแล้วก็ยังสดใสอยู
1: ่กินสดใสตลอดเลย
0: กินน้ำอะไรเข้าไป
1: ต้องให้จะนั่งร้องไห้ต้องให้จะนั่งอกหักอยู่พอตัวมาหาน้องพิมพ์แล้วก็ต้องหัวเราะ
0: นี่แหละเป็นคนอารมณ์ดีเนาะขอโทษนะคะ
1: อารมณ์ดีจนก็บอกว่าเกินไปหรือเปล่า
0: ขอโทษนะพี่นันนะพี่นันได้ดื่มน้ำอะไรเข้าไปหรือเปล่าอารมณ์ดีเหลือเกิน
1: ดื่มน้ำเปล่าค
0: ่
1: ะ
0: ดื่มน้ำเปล่าก็อารมณ์ดีได้
1: อารมณ์ดีได้ดีกว่าน้ำมาสิมาใหญ่อีกเอาแต่นะถ้าใครคุยกับพี่รับรอง
0: ขำทั้งคืนขำทั้งคืนเลย
1: บางคนเพื่อนก็ถามว่าเฮ้ยวันนี้มาทานยาหรือยัง
0: รับยาหรือยังคะขำขนาดนี้ไปรับยาก่อนไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพื่อนแซวเน
1: าะยาหมดหรือยังอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ลักษณะยาหมดนะเนี่ยใช่ไหมนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่นัน
1: พื้นที่ปลอดภัยที
0: ่
1: ขอทุกช่วงไม่มีใครเปิดเฮียมีไม่เปิดเดี๋ยวเจอเฮียมีจะตีมือให้เลย
0: จริงปะเนี่ยดีเลยเลิศเลย
1: เป็นเพลงที่น่ารักอะทั้งดนตรีทั้งเนื้อเพลงทั้งคนร้องอะมันฟังแล้วมันมันคึกคืนมันน่ารักน่ารักแบบเขาเรียกอะไรคิกคู่อันนู้นนี
0: ่คิกคู่ชิวชิวฟังสบายใช่ไหมเนาะ
1: ไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดคือฟังแบบฟังแล้วมีรอยยิ้มหนึ่งเนี่ย
0: ความหมายดีๆเนาะนะคะให้คุณผู้ฟังให้ FM 95ลูกทุ่งมหานครเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคนนะคะเหนื่อยก็มาฟังเพลงนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่ที่อารมณ์ดีก็พ้องขึ้นข้างหน้านี่แหละ
0: เนาะน่ารักยัง
1: ไม่ใช่พี่เขาซึ่งบอกว่าพี่นันเปลี่ยนไปน่ะ
0: ทำไมยังอีกยังไม่หยุดขำอีกนะเนี่ย
1: ไม่เมื่อก่อนเราคุยคิดถึงแต่น้าณเดชไงคุยกับณเดชเราขำกันใหญ่ขำกันหนักมันก็เลยติดเชื้อมา
0: อ๋อติดเชื้อณเดชมานี่เอง
1: ใช่เชื้อก็เอง
0: หัวเราะแล้วหัวเราะตามกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: น่ารักจังเลยนะคะมอบให้ใครไหมคะเพลงนี
1: ้มอบให้พี่สุดยอดหนุ่มมันตะคุณแล้วก็เอฟซีเก้าห้าแล้วก็น้องหลังไมพิเศษเยอะๆเลยน้องให้เขาอย่าใช้งานน้องหนักมากนักนะน้องพิมดา
0: น้องแป้งโกะเหรอทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานน้องแป้งโกะมีแต่น้องแป้งโกะนี่แหละใช้งานพิมดา
1: ผมมีหางานใช่ไหมเราไม่ได้ทำงานงานเลยเขาขยันแต่เดี๋ยวเขาจะหอบเงินกับไอ้สุพรรณแล้วนะ
0: อุ้ยตายแล้วรู้ประวัติเขาด้วยเหรอคะเนี่ยโอ้โหคุยหลังไมค์กันรู้กันขนาดนี้เลยเนาะ
1: รู้ทุกอย่างแล้วก็ฝากให้ FC 95แล้วก็ให้น้องพิมดาด้วยนะจ๊ะ
0: ได้เลยพี่นันขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะขอให้มีความสุขแบบนี้ทุกคนเช่นเดียวกันนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสนั ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยค่ะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: บคุณมากมากครับ
1: มีไหมจ้า
0: ต้องขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะมีไหมจ้าคนอกหักมีไหมจ้าขอเสียงหน่อยเร็วนะคะนี่แหละเพลงไก่ตาฟางนะคะที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะคะก็จัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเสียงร้องจากพี่ธันวาราศีธนูนะคะก็เขามาร้องเอาไว้สดๆนะคะให้เราฟังกันในงานมหานครแฟมิลี่ครั้งที่1เลยค่ะที่ลานเวียงผามอราม1นะคะวันที่22กุมภาพันธ์2551นะคะก็คิดถึงเหมือนกันเนาะคิดถึงเสียงร้องคิดถึงการเอนเตอร์เทนหน้าเวทีอยากฟังสดๆอีกครั้งนึงเนาะแต่ว่าก็ให้แบบเป็นให้พี่ธันวาเขาอยู่ในความทรงจำของพวกเราก็แล้วกันนะคะมานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกระเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

โคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: นี่แหละค่ะเมียพี่มีชู้นะคะเวอร์ชันแบบออริจินอลต้นฉบับเลยนะคะจากคุณอาชายเมืองสิงห์นะคะขอกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะก็จัดให้เลยก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังช่วงท้ายชั่วโมงแรกแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายเอาไว้อีกสัก2เพลงค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะจากพี่สุใสงามนะคะไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันเนาะเพลงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวแถมให้อีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมารอรุ้นกันนะคะว่าจะเป็นเพลงอะไรชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะคะ022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้เลยค่ะแป้นกบคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะลิ้นทองสองแฉกจากพิสุใส่งามค่ะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่นะทุกคนนะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสถานทูตณ อังการาประสานกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียช่วยตามหาฮาลุนโซโลสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงอังการาโพสต์ข้อความแจ้งว่าตามที่มีข่าวนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโลเจ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาในประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงอังการาขอชี้แจงว่าสถานเอกอัครราชทูตอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศจอร์เจียอย่างใกล้ชิดและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตกำลังเดินทางไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายปวรทัศน์โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายปวรทัศน์อย่างเต็มที่นอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานว่าได้ประสานตำรวจสากลของจอร์เจียช่วยติดตามตัวฮาลุนโซโลยูทูบเบอร์ที่หายตัวไปแล้วหลังจากเดินทางเที่ยวจอร์เจียทหารกองกำลังผาเมืองปะทะแก๊งขนยาเสพติดกลางป่าชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายคนร้ายดับ3ศพพร้อมยึดยาบ้า 390,000 เม็ดผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจุดปะทะกับขบวนการลำเลียงยาเสพติดบริเวณช่องทางธรรมชาติผาแดงพื้นที่บ้านโป่งไฮตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายการปะทะเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้ามายังพื้นที่จึงจัดกำลังพลเฝ้าระวังสกัดกั้นจนกระทั่งกลางดึกที่ผ่านมาพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 5-6 คนสะพายสัมภาระไว้ด้านหลังเดินผ่านมายังพื้นที่จึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่กลุ่มคนดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะประมาณ5นาทีฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยส่วนกลุ่มคนร้ายเสียชีวิต3คนพบกระสอบดัดแปลง3กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้ากระสอบละประมาณ 130,000 เม็ดรวมทั้งหมด 390,000 เม็ดนำส่งสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงดำเนินการตามกฎหมายพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ยังคงตรวจเข้มในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไปรวบรับล้อมวันพระใหญ่กลางคณาพบเคยถูกจับมาแล้วไม่เข็ดหลาบมาหลอกลวงประชาชนต่อพันตำรวจเอกชนานเปลมปลื้มจิตผู้กำกับการสภ.พระอินทราชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากประชาชนพบกลุ่มชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์อาศัยอยู่ริมคณาพื้นที่ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการลงพื้นที่นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.พระอินทราชาลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นจุดที่เคยมีการจับกุมมาแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมามีการปลูกเป็นกระต๊อบไม้บางหลังนำจีวรมากางเป็นเต็นท์เป็นแคมป์ตรวจสอบพบผู้ต้องหา2คนคือนายหนูเทียนอายุ63ปีนายติวอายุ67ปีพร้อมของกลางเครื่องนุ่งห่มพระสงฆ์2ชุดบาดพระพร้อมชุดหิ้ว2ชุดย่ามพระ2ย่ามจากการสอบถามและขอตรวจสอบหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณรทั้ง2คนไม่มีนำมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งนี้ทั้งสองคนเคยถูกจับมาแล้ว1ครั้งในจุดเดิมโดยอ้างว่าเพิ่งจะกลับมาได้3วันพยายามต่อรองกับตำรวจรวมถึงอ้างว่าเป็นหนี้จึงมาทำแบบนี้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวมาพร้อมหลักฐานที่พบมายังสถานีตำรวจภูธรพระอินทราชาพร้อมแจ้งข้อหาแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุโดยมิชอบพร้อมคุมตัวทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย

0: ับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
0: ไอยารา
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เริ่มงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
3: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปขับพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
2: แล้วเจอกันนะคะเคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานครสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะตอนนี้1สายหน้าใหม่รออยู่แล้วนะคะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ใครคะเนี่ยคุณพี่อะไร
3: คุณอ้วนบิ๊กซีอุบลครับ
2: คุณอ้วนบิ๊กซีคุณอ้วนทำอะไรอยู่บิ๊กซีคะเนี่ย
3: อ๋อผมก็ตอนนี้ก็คือทานข้าวอยู
2: ่ทานข้าวอยู่บิ๊กซีเหรออ
3: ยู่แถวๆครับแถวๆมันตอนนี้มีงานแห่เทียนที่อุบล
2: อ๋อใช่ๆๆที่อุบลนี่แห่เทียนก็เป็นงานใหญ่เลยเน
3: า
2: ะ
3: งานใหญ่ครับปีนี้งานใหญ่มาก
2: เนาะแล้วก็จะมีเทียนจากวัดต่างๆสวยเลยออกมาโชว์เป็นแบบขบวนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ครับผมครับ
2: น้องเหมือนพิมดาเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็ได้ไปยืนถ่ายรูปกับเทียนสวยๆด้วยแล้วคือตอนนี้คือเขามีงานวันนี้เลยเหรอคะใช่ไหม
3: จริงพรุ่งนี้ครับแต่วันนี้ตอนนี้มีงานแสงสีเสียงครับ
2: อ๋อวันนี้มีงานแสงสีเสียงพี่อ้วนก็เลยไปเที่ยวเล่นเหรอคะ
3: ผมคนที่นี่ครับ
2: แต่ว่าออกไปเที่ยวเล่นนะไม่ได้กลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยใช่ไหม
3: คร
2: ับเออแล้วก็คนที่นี่แหละก็เที่ยวด้วยอยู่บ้านตัวเองด้วยเนาะเที่ยวในบ้านตัวเองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
3: คร
2: ับ เนาะวันนี้พี่อ้วนอยากฟังเพลงอะไร
3: รอดอกนิ้วบานของจักรชนะพลครับ
2: ได้เลยไปแอบปิ๊งใครแอบชอบใครเขาหรือเปล่าเนี่ย
3: ชอบจังหวะครับมันโจ๊ะๆดี
2: อ๋อชอบจังหวะนะมันกวนๆดีนะเพลงนี้นะ
3: คร
2: ับ ใช่ไหมคะเนาะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมพี่อ้วน
3: มอบให้น้องต่อยต้อยตุ้มตุ้มตายแล้วก็ลืมไม่ได้ต้องน้องติ๋ม
2: อันนี้จริงไหมเนี่ยมีตัวตนจริงไหมเนี่ยหรือว่าเอามาจากเพลงน่ารักจังเลยนะคะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะ
3: ครับผมครับ
2: ทานข้าวให้อร่อยนะพี่อ้วนนะ
3: เนี่ยคุณทายผมทุกวันพุธต้องนอนดึกเป็นเด็กเลย
2: หรอทำไมล่ะ
3: ต้องรอฟังนิทานก่อนนอน
2: น่ารักมากเลยเดี๋ยวคืนนี้รอฟังอีกนะคะ
3: ครับผมครับ
2: เดี๋ยวก่อนจะวางสายพี่อ้วนพูดตามพิมดานะ
3: ครับ
2: ขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
2: เผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงจาพันท้ายโรสิงอร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และ
3: สบู่ไมด้า
2: เพื่อ
3: ผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลบแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: เก่งมากอันนี้คือ FC ตัวจริงนะเนี่ยพี่อ้วนเนี่ยใช่ไหม
3: อุ้ยผมฟังมาตั้งแต่ปี50
2: โอ้โห
3: คืนนี
2: ้อุ้ยนี่ปี69 แล้วนะ19ปีมาแล้วนะเนี่ย
3: 19ปีเพราะตอนปี50ผมเป็นโรคเส้นเลือดสมองแตกก็คืออ
2: ๋อ
3: ผ่าสมองเสร็จก็คือนอนติดเตียงมันไม่มีอะไรก็คือทางเดียวขึ้นนี่แหละ
2: แล้วตอนนี้เป็นยังไงคะอาการทำกายภาพบำบัดลุกขึ้นเดินได้หรือยังหรือยังไง
3: เดินได้แล้ว
2: ดีจังเลยเน
3: า
2: ะกลับมาแข็งแรงได้เน
3: า
2: ะ
3: อยู่ที่ใจใจเป็นนายใจเป็นบ่าวหมอบอก
2: แล้วก็คือทำกายภาพบำบัดด้วยไหมคะ
3: ช่วงแรกใช่ครับแต่หลังก็คือเรารักษาตัวเอง
2: เนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะพี่อ้วนนะอย่าให้กลับมาเป็นอีกนะ
3: อุ้ย
2: ค่ะ
3: เห็นไหมครับเมื่อก่อนที่เป็นเพราะดื่มนี่แหละ
2: อ๋อดื่มเหล้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแอลกอฮอล์อย่างงี้เนาะ
3: ใช่
2: เนาะยังไงก็มัน
3: สุขไม่แตะมันเลยก็คือร่างกายก็ดีขึ้น
2: อืมใช่เนาะฝากบอกเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่ด้วยว่ายังไง
3: ว่าเมื่อใดก็คือยาพิษเดียวเข้าร่างกายเลย
2: ถ้ารู้ว่ามันไม่ดีก็เลิกซะ
3: ส่วนมากที่เขาดื่มเพราะรู้ว่าไม่ดีเขาเลยอยากลองกันนั่นแหละ
2: อยากลองแล้วก็ติดเนาะ
3: ลองแล้วมันติดใช่ใช่
2: อืมก็อะไรที่มันไม่ดีรู้ว่ามันไม่ดีกับร่างกายก็พยายามลดละเลิกเนาะ
3: มันดูเหมือนเชื่อแต่ไม่เชื่อหรอก
2: ค่ะสุดท้ายเราก็ลำบากร่างกายเราอีกอ่ะเนาะ
3: เพราะของผมนี่หมอยังบอกมันหนึ่งในพันที่จะกลับมาสภาพนี้ได้เขาบอก
2: ถือว่าโชคดีเนาะร่างกายก็ส่งสัญญาณเตือนเราแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะทุกคนเนาะแล้วก็พี่อ้วนด้วยนะคะ
3: ครับผมครับ
1: ขอให้แข็งแรงขอให้ต่อไปนี้อย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยนะพี่อ้วนนะ
3: ครับตอนนี้ผมเป็นวิทยากร
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ให้ชมรมพวกดื่มทั้งหลายนั่นแหละ
1: อืมดีเลยดีเลยเนาะแล
3: ้
1: วก็
3: เลยได้นิดเดียว
1: ค่ะ
3: แค่ไม่ยกเข้าปากแค่นั้นจบ
1: อืมนะดีจังเลยก็ถือว่าเราก็มาเป็นวิทยากรให้วิทยาทานให้กับคนอื่นต่อเนาะ
3: ครับผมครับ
1: นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์นะ
3: โอเคครับ
1: ดูแลสุขภาพนะคะนอนหลับฝันดีนะพี่อ้วนนะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังพี่อ้วนขอเพลงรอดอกนิ้วบานเอ๊ะเพลงนี้พาเรทชุดนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็ทายกันเข้ามาได้ด้วยนะคะ

0: 4เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะนี่น้องลูกคิตตี้วังว่าบอกว่าคุณแม่จัดชุดพาเรทเกี่ยวกับการโปรยเสน่ห์ของผู้หญิงสมัยก่อนครับแม่พิมดาคนสวยอุ้ยทายถูกก็คือมันเป็นพาเรทชุดจีบสาวแหละว่าง่ายๆนะคะจีบสาวแบบว่าสวยจังเลยสวยจะล้นเลยอุ้ยมันเมียใครกันล่ะวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะทั้ง4เพลงเลยนะคะเทพธิดาผ้าสิ้นจากคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะรอดอกนิ้วบานจากพี่แจ๊ธนพลนะคะพี่กระต่ายขาวดาวรุ่งกับเพลงสวยจนล้นค่ะและปิดท้ายกันด้วยทาสมนคนดีนะคะจากพี่กุ้งสุทธิราชนะคะอุ้ยเกิดเป็นรักเมื่อแรกเจอนี่อย่างงี้เห็นไหมจีบเนาะจีบสาวนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เอาละค่ะชั่วโมงที่2แล้วเตรียมตัวให้ดีๆค่ะยืนรอค่ะยืนรอค่ะรถไฟกำลังมา

0: มาแล้วนะคะรถไฟขบวนที่2นะคะเดี๋ยวเราเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะเริ่มต้นกันที่พี่วอนจังหวัดกาญพี่เขียวชุมพรพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่คำเพียรจากสกลพี่กูดชลบุรียายแสงบางนาพี่สุวัฒน์อ่างทองพี่ทิวลำปางพี่น้ำฝนเชียงราย นี่เป็นไงเรียกขึ้นรถไฟเป็นจังหวะนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะก็จะมีพี่สุรยุทธ์สมณคณีสวัสดีค่ะบอกว่าโอ๊ยเราจีบสาวมาเป็งกราฟนี่พี่สุรยุทธ์นะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์ลูกคิตตี้วังว่านะคะมีน้องมังกรธนชนนะคะพี่อินแถนด้วยแล้วก็พี่สอนจินดารัตน์นะคะพี่คมสันจตรอนะคะพี่สมนึกแก้วพรมนะคะพี่จรูนหน้าแก้วนะคะพี่อนันต์นะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวดูซิพี่พงษ์สะทอนนะคะพี่อะไรอีกนะพี่นงรักนะคะสวัสดีด้วยนะคะมีใครอีกไหมเมื่อกี้เห็นมาทักทายกันเพียบเลยนะคะพี่นายวัฒนศักดิ์นะคะเมื่อกี้ทักทายกันบอกว่าตกรถไฟขบวนแรกเราขึ้นขบวนที่2เอามาเร็วขบวนที่2มารอรับอยู่แล้วนะคะพี่รามิดาด้วยนะคะน้องเวนเวนว้าวด้วยพี่คำรณด้วยบอกขึ้นรถไฟด้วยนะคะน้องไบส์สไลเดอร์ทางนี้ด้วยพี่เอสุดหล่อนะคะมาช่องทางนี้ด้วยนะคะก็มีหลายๆช่องทางค่ะที่ตอนนี้เรากำลังไลฟ์กันอยู่นะคะก็เข้ามาชมกันได้ทุกช่องทางเลยเนาะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่จรูนหน้าแก้วทักทายแล้วเนาะพี่หนุ่ยไลคลีนสวัสดีด้วยนะคะหมดหรือยังนะพี่จรูนบอกว่าไปก่อนเลยครับผมจะไปรถเมย์ครับผมนะคะได้เลยเอาตามที่สะดวกนะคะพี่สุพิศรานะคะสวัสดีด้วยนะคะหมดหรือยังนะหมดหรือยังนะคะพี่ยูนิคนะเริ่มทยอยเข้ามาชมไลฟ์กันแล้วสงสัยเมื่อกี้ตอน2ทุ่มไปเวียนเทียนกันแน่ๆเลยใช่ไหมพี่ยูนิคพี่ดำรงด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังพี่นิสาบอกทางนี้ด้วยได้ไหมคะได้เลยนะคะทางต๊อกต๊อกนะคะเข้ามาได้เลยนะคะหมดแล้วล่ะรถไฟออกก่อนดีกว่าเนาะนี่ล่ะรถไฟไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอขึ้นขบวนต่อไปเนาะพี่โอนใช่ไหมสวัสดีพี่โอนด้วยนะคะล่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่บุ๊กสุปการมาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ค่ะในนามคนเก่านะคะชื่อเพลงของเขานะจากพี่บุ๊กสุภการค่ะสังกัดบังเอิญมิวสิกนะฮะคำร้องทำนองก็พี่บุ๊กสุภการนี่แหละค่ะเขียนคำร้องทำนองด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดย HD Studio โคกอิโดยสาขาสกลนครนะคะแล้วก็มีพี่บุ๊กสุภการร่วมเรียบเรียงด้วยวงบุ๊กนะคะก็คือวงแบ็คอัพของพี่บุ๊กนี่แหละนะคะก็ช่วยกันเรียบเรียงนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วเนาะมันจะออกแนวดนตรีแบบเป็นฟีลแบบดนตรีสมัยยุค90อะไรประมาณนี้เนาะเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าในนามคนเก่านะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจค่ะจอคิวที่ต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: จบซาเนาะนะคะจากพี่นุชวิราวันนะคะเพลงนี้เข้ามาใหม่อยู่ในมหานครชาร์ตของเราในฮิตที่20นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะแผลใหม่จากน้องหมิวรัชดาพรนะคะเพลงนี้ก็เข้ามาใหม่อยู่ในชาร์ตของเราอยู่ในฮิตที่19ต่อกันเลย19 20นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11นะคะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11
0: เอาละค่ะพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดาในช่วงท้ายชั่วโมงเดี๋ยวมีนิทานมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะ

0: กยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: นิทานก่อนนอนมาแล้วนะคะวันนี้เป็นวันพระเพราะฉะนั้นนิทานเราก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระค่ะเป็นเรื่องราวนะคะที่พระเอกับพระบีเขาคุยกันค่ะเมื่อกลับมาถึงวัดหลังจากเสร็จกิจนิมนต์พระเอก็ถามพระบีว่าทำไมเอ็งถึงรีบลุกหนีมาตอนเจ้าภาพเขากำลังจะถวายสังฆทานกับปัจจัยให้ล่ะพระบีพระบีก็เลยตอบว่าให้อาตมานั่งอยู่ได้ไงอาตมาได้ยินแม่ถามลูกชายว่าลูกซองอยู่ไหนลูกซองอยู่ไหนไหนล่ะลูกซองรีบไปเอามาเดี๋ยวพระจะกลับซะก่อนสักพักแกก็พูดออกมาดังๆเลยว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญอาตมาก็รีบเห็นกลับวัดเลยนะสิอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองลูกซองอยู่ไหนเขาพูดไม่เว้นวรรคหรือเปล่าเขาพูดไม่เว้นวรรคเลยเปล่าหลวงพี่ลูกจ๋าซองอยู่ไหนอย่างนี้ไงถ้าพูดว่าลูกซองอยู่ไหนก็น่ากลัวสิแล้วฆ่าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญซะด้วยนะโอ้ยรีบเพ่นกลับวัดแทบไม่ทันเลยนะคะเอ้ยนี่นะคะอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะ10โมงเช้ามานั่งเฝ้าหน้าจอมารอนับปัดวิทยุกันเหมือนเดิมนะคะมาให้กำลังใจกันเหมือนเดิมค่ะ10โมงจนถึงบ่ายโมงวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายอีกเพลงนึงค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณกันด้วย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะคืนนี้ค่ะทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะใครที่ได้หยุดยาวในวันหยุดยาวแบบนี้นะคะก็ดีใจด้วยนะคะพิมดาวทำงานเหมือนเดิมค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะ I love my job รักงานมากๆนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เป็นเพลงมีจังหวะนิดนึงก็แล้วกันเนาะมีคนขอเข้ามาทางต๊อกทางช่องไลฟ์นะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่อง TikTok พูดอีกทีค่ะจากคริสติน่าอากิลาจัดให้แล้วเด้อชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตามชนทิชาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อวันนี้พิมดาไปแล้วนะคะรักทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชวนนิชาเองค่ะนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะดึกๆแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะในช่วงเวลา 4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆกับเพลงเพราะๆแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เราจะมาคุยกันด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Networkทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเรานะคะแล้ววันนี้โอ้โหฝนตกนะหลายพื้นที่ฝนตกอากาศเย็นเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ในห้องส่งเนี่ยเหมือนอยู่ช่วงฟรีซเลย พอข้างนอกฝนตกในข้างในหนาวมากจริงๆผู้ฟังนะคะอะทางวิทยุแล้วนะคะรวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะคะผ่าน Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95ของเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้เลยนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้แชทกันได้พิมพ์ข้อความตรงนี้ได้เลยนะคะอยู่กันนะยาวๆ2ชั่วโมงคุณผู้ฟังนะคะดึกๆแบบนี้วันนี้ก็เป็นอีก1วันหยุดเนาะเห็นหลายๆคนนะคะลงFacebook นะคะโพสต์ว่าไปทำบุญไปทำบุญแต่เช้าแล้วก็ช่วงค่ำก็ไปเวียนเทียนด้วยนะคะขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านเลยนะคะนะเอาล่ะแล้วก็วันนี้นะใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะเพิ่มเติมนะคะเพลงพิเศษแนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางเช่นเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราค่ะเบอร์เดียวเบอร์เดิมค่ะคุณผู้ฟังหลายๆคนเมมเอาไว้ในมือถือแล้วเรียบร้อยนะคะที่022481366นะคะ022481366อีกสักครู่นึงกับสายชิลฮิวใจด้วยนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยนะคะหน้าใหม่กับดีเจแล้วก็รวมถึงแนะนำงานเพลงพิเศษด้วยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรนะคะเพลงเขาดีนะเนี่ยดอกชบาสีแดงเนี่ยมาหลายสายเลยนะ อยู่ดีๆก็หันไปแล้วก็พูด นะคะคุณผู้ฟังนะคะจองสายหน้าไมค์กันเข้ามาได้เลยตอนนี้นะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่022481366นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางด้วยทาง SMS นะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะในมือถือเนาะจะมีฟังก์ชันที่เป็นพิมพ์ข้อความ SMS นั่นแหละนะคะเข้าไปแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะจะขอเพลงนะคะจะทักทายให้กำลังใจดีเจพูดคุยกันได้เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะตรงนี้นะมีข้อความเข้ามาแล้ว2ข้อความนะคะจากคุณแม่อรุณเลยข้อความแรกนะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าใหม่ไทยจากคนโคราชขอบคุณครับอันนี้ก็ถือเป็นเพลงประจำตำแหน่งของพี่คนโคราชนะ เพราะว่าขอเพลงนี้ทุกวันเลยใส่ถูกใจนะโดนใจเพลงมันจี๊ดเพลงมันโดนเนาะนะคะแล้วก็สมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วตอนนี้ที่เพจ LTM FM 95ใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามหนูฝากด้วยนะนะคะสวัสดีพี่สุบานนะคะพี่จำปีพี่วีรศักดิ์นะพี่สงวนศรีพี่นักรบนะคะพี่ปรีดาพี่แม็กชาไทยพี่เดียวจรัญรโนดนะคะพี่อเนกจากสุโขทัยพี่สายชนพี่หมวดป๊อกพี่วนิดาพี่มาดานะคะคุณแม่ธนชพรค่ะพี่สมบูรณ์นะแล้วก็พี่สันธยานะคะพี่ศักชัยอ่านไปยังเอ่ยนะคะขอบคุณนะคะพี่สันธยาบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลรายงานตัวจากคนมีนบุรีเพลงเพราะครับนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่พีรพลพี่สวัสดนะคะมีใครอีกพี่เมตตาพี่เมตตาหวานเจี๊ยบนะเขาว่าอย่างนั้นบอกว่าสวัสดีครับดีเจผมรับชมแล้วก็รับฟังอยู่ที่บ้านหลักเขตจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะคุณแม่นงลักษณ์นะคะคุณแม่อรุณนี่แล้วก็มีน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงต้นไลฟ์เลยน้องแชมป์โชคชัยศรี

พี่ปาลิตาแล้วก็พี่ชุลีระพี่วิจิตพี่ไกรวุฒิด้วยนะคะโอ้วันนี้สมาชิกมากันเยอะเลยอบอุ่นมากๆเลยไม่หนาวละหนาวกายเหมือนกันยังหนาวอยู่ยังเย็นๆแต่ว่าไม่หนาวใจแล้วเพราะว่ามีแฟนๆเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนดีเจเยอะเลยนะคะเอาล่ะในตอนนี้เพลงทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะใครอยากจองสายหน้าไมค์วันนี้นะคะ022481366เช่นเคยแต่ว่าตอนนี้เนี่ย1งานเพลงจากพี่เอิร์นเดอะสตาร์ก็แล้วกันรอทำอย่างนั้นกับเธอไม่รู้อย่างไหนเหมือนกันนะเนี่ยนะ

0: เออนูนนีนานะน้องๆกรีดนะโดยเฉพาะน้องแวนเนี่ยบอกว่าชอบพี่เอิญมากเลยนะคะแต่สำหรับ3เพลงต้นชั่วโมงของเรานะคะฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องรนจากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะนะคะช่วงนี้สายมารออยู่แล้วนะคะสายชิลฮิวใจสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะมารออยู่แล้วนะคะจากจังหวัดตรังเลยสวัสดีค่ะคุณป้าจำปี
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้าสวัสดีค่ะวันนี้คุณป้านอนดึกนะ
1: นอนดึกทุกคืนลูกฟ
0: ัง
1: ทุกรายการเลย
0: โอ้ขอบคุณมากมากเลยค่ะทุกดีเจเลยแสดงว่าฟังตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่เช้าจนถึงดึกเลยแล้วคุณป้านอนตอนไหนคะเนี่ย
1: มันนอนไม่หลับทานกาแฟไปสี่ดอง
0: โหทำไมทานกาแฟเยอะจังเลยคะมันอร่อยใช่ไหมล่ะนะกาแฟนี่อย่าให้เกินเวลา2แก้วก็พอแล้วคุณป้านะเพราะว่ามีคาเฟอีนแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราอายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันจะอาจจะเออนะนั่นน่ะสิมันจะไม่มันจะมากเกินไปมันจะมากเกินไปนะคะสุขภาพเราเนาะรักษาสุขภาพนะคุณป้านะ
1: ค
0: ่ะถ้านอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนจากกาแฟก็มาเป็นนี่แหละ FM 95แทนเดี๋ยวฟังไปฟังมาเดี๋ยวก็นอน
1: ค่ะ
0: นะจ๊ะอ่ะวันนี้คุณป้าบอกว่าอยากฟังเต้ยก่อสร้างของพี่จ่อยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแต่ถ้าเปิดแล้วต้องเต้นด้วยนะไหวไหมอ่ะ
1: ไหวว่าจะออกกำลังกายนิดหน่อย
0: เออโอเคได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยคุณป้าอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมล่ะคะเพลงนี้เนี่ย
1: ให้น้องเป้งแล้วก็ให้ดีเจและทุกคนทุกเสียงทุกสาย
0: ค่ะแฟนๆของเราด้วยเนาะทุกคนเลยที่ฟังอยู่เน
1: าะ
0: ค่ะจ้าให้มอบให้น้องแป้งเดี๋ยวให้น้องแป้งลุกขึ้นเต้นด้วย
1: ให้ดีเจด้วย
0: ให้ดีเจด้วยให้ดีเจเต้นด้วยเหรอ
1: ให้ดีเจ
0: โอเคค่ะคุณป้าขอบคุณนะคะคุณป้าอย่าลืมรักษาสุขภาพนะเดี๋ยวเปิดเพลงให้เต้นจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าบอกว่าอยากให้ดีเจกับน้องแป้งหลังไมค์เต้นด้วยนะเพลงนี้เนี่ยเอาจวดจัดให้เลยกับเต้ยก่อสร้างงานจากพี่จ่อยรวมมิตรนะคะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งนะคะคุณป้าจำปีจากจังหวัดตรังนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงสนุกสนุกออกกำลังกายก่อนนอนสักนิดนึงนะจัดให้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะสามารถโทรเข้ามาจองสายเอาไว้ได้เลยนะคะตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะพี่ทัศนีนะคะพี่สุเนศบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลคนสวยกลับมาจากดอยแล้วจ้าโอ้ไปเที่ยวมาหรอคะเนี่ยพี่โรดพี่ปะทานพี่วิชัยนะคะพี่เดือนเพ็ญด้วยแล้วก็มีพี่อะไรเอ่ยพี่โกตุ้งเหรอหนูอ่านถูกไหมเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะพี่เทคนะคะพี่เทคพี่ชาพี่ชาบอกสวัสดีครับทุกคนบางปะกงฝนกำลังตกลงเม็ดเลยครับโอ้นะวันนี้น่าจะตกทั่วเลยเนาะผู้ฟังจริงๆนะมีหลายๆข้อความเข้ามาพี่นักรบนะคะพี่จรันทองบัวค่ะพี่จงมีเงินพี่ไตรรัตน์นะบอกดีเจคนงาม FC สายเหนือนะจ๊ะขอบคุณค่ะพี่เรืองชัยนะแล้วก็พี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะพี่เบลเบดด้วยจ้ะนี่นะคะเอ้านะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมทาง SMS จากพี่วิภานะคะแนะนำงานเพลงกลางดาวของน้องเรอันมาแล้วก็มีข้อความเข้ามาเพิ่มเติมบอกว่าวันนี้เนี่ยวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะก็อยากจะฟังเพลงบูชาเพลงไทยด้วยนะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยเนาะนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งทยอยจัดให้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลังไมค์ก็เข้ามารัวๆเลยเหมือนกันนะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจัดให้จัดให้ชิดิบชิดิบ คือมี2สายนะคะคุณผู้ฟังอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยอวยหรือเปล่าเนี่ย2สายเลยนะเขาฝากมาทั้งพี่อเนกจากสุโขทัยแล้วก็พี่อ้อมจากสุราษฎร์ดอกชบาสีแดงค่ะลูกตาลชนิชาเองฝากด้วยนะคะ

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเดี๋ยวขยับจังหวะขึ้นมานะคะกับงานเพลงสนุกๆ นะคะของพี่แนนซี่ท็อปไลน์หรือว่ากุหลาบร้อยรัศมีกันละกันเพลงนี้
2: ปิดท้ายด้วยแนนซี่ลุก

0: ามกันค่ะใครประเมินขอให้รวยขอให้รวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด

0: ไลท์พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: วยจนล้นนะคะงานจ่าพระเอกกระต่ายขาวดาวรุ่งนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับอย่าลืมตัวสายันสัญญาฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชนะคะจัดให้แล้วนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเด็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของพี่อ้อยกระท้อนให้นะคะกับสายฝนกับคนไกลบ้านเนี่ยให้เข้ากับบรรยากาศฝนตกหน่อยเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้านะคะสายยังว่างอยู่ที่02-248-1366ค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:03 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะถ้ายังไม่ง่วงยังไม่เรียบนอนอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนอีก1ชั่วโมงเนาะจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะและชั่วโมงนี้เริ่มต้นกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะกับสายหน้าใหม่ของเรานะคะเด็กแถวเนี้ยเนี่ยเด็กแถวๆนี้เนี่ยสวัสดีจ้าน้องแวน
3: สวัสดี
2: เสียงเธอนี่นะมันอยู่ไหนครับเนี่ยวันนี
3: ้ตอนนี้อยู่นครศรีฮะกับบ้านวันหยุดฮะ
2: อ๋อกับบ้านวันหยุดได้พักกี่วันคะเนี่ยได้กลับไปกี่วัน
3: ประมาณน่าจะกับสัปดาห์นึงฮะ
2: โอ้หลายวันอยู่เนาะ
3: ครับผม
2: แล้วก่อนหน้านี้ล่ะอยู่ที่ไหน
3: นครปฐมฮะ
2: มาเรียนหรือว่าทำงาน
3: มาเรียนฮะมาเรียน
2: อ๋อหยุดยาวเนาะได้กลับบ้านนะ
3: ครับ
2: เอาเป็นว่าขอให้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพตอนนี้ถึงแล้วเนาะเรียบร้อย
3: ถึงตั้งแต่เช้าแล้วฮะ
2: ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะวันนี้นครศรีธรรมราชเป็นยังไงบ้างนะจริงๆแฟนๆจากนครนี่ก็ส่งข้อความแล้วก็โทรเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันน้องแวน
3: ครับบางที่ก็เริ่มบางที่ก็ฝนตกบางที่ก็ฝนไม่ตกครับ
2: น้องแวนอยู่แถวไหนของนครศรีธรรมราชครับผม
3: สว่างฮะ
2: อะไรนะ
3: ชวาง
2: ใช่ไหมพี่ตาลออกเสียงถูกนะ
3: ถูกฮะ
2: ชวางไกลจากอำเภอเมืองไหมครับแวน
3: ก็ไกลอยู่ครับผม
2: ประมาณเป็นชั่วโมงไหมถ้าจากอำเภอเมือง
3: ก็ประมาณชั่วโมงนึงครับ
2: ประมาณชั่วโมงนึงนะโอเคได้เลยนะคะเที่ยวให้สนุกพักผ่อนได้เต็มที่นะแวนนะ
3: ครับผม
2: ค่ะวันนี้บอกอยากฟังวอนดีเจของพี่ก๊อตเหรอจ๊ะ
3: ใช่ฮะ
2: ค่ะวอนดีเจคนไหนคะหรืออีกแบบนึงคือดีเจวอนค่ะใครคะแบบไหนจ๊ะ
3: ใช่อยากฟังพอดีไม่พอดี

0: เลื่อนต่ออยู่ดีๆเลยพี่ตาลเห็นเขาพูดอะไรนะเพลงเรียกวันดีเจเนี่ย
1: เสียงดูตะกุกตะกักดูมีพิรุธดูเลิกลักยังไงก็ไม่รู้นะแซวเล่นนะลูกนะเออวันดีเจได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ทันจะให้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับแบน
0: ต้องเสียงสายแก้พ่อดีเจแล้วก็วอนลูกตาลด้วยแฮ
1: วอนลูกตาลเหรอวอนดีเจลูกตาลเหรอจ่าโอเคเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะน้องแวนจำได้ไหมเนี่ยฟังทุกวันเลย
0: จำไม่ค่อยได้นะคะ
1: เดี๋ยวพูดตามพี่ตาดีกว่าเนาะให้ชัวร์ๆเนาะ
0: ครับ
1: ผมขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไบด้า
0: และสบู่ไบด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: น้องแวนเนี่ยพี่ประเดิมเขาหัวเราะใหญ่เลยในเพจ น้องหนูดีบอกว่าหล่อนมีพิรุธนะ ยังไง
0: หนูดีนะนี่นะนี่นะหนูดีนะ
1: นะแล้วที่บอกมาเรียนนี้มาเรียนต่อเหรอจ๊ะเรียนอะไรอ่ะตอนนี
0: ้เรียนนิเทศครับ
1: อ๋อปริญญาตรี
0: เป็นปอตีครับผมเรียนคณะสาขานิเทศภาพยนตร์ฮะ
1: โอเคอยากทำหนัง
0: ครับ
1: โอเคเป็นกำลังใจให้นาแวนนะ
0: ครับผม
1: ครับเดินทางโดยสวัสดิภาพเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะจ๊ะ
0: โอเคฮะ
1: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อ่ะช่วงนี้จัดให้เลยนะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคกับเพลงลูกทุ่งเพราะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่น้องแวนฝากมานะคะวอนดีเจก็จักรพันธ์

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะมาดูกันหน่อยว่ามีเพลงอะไรนะคะที่เราเปิดไปแล้วก็มีใครฝากเข้ามาบ้างไหมนะคะหนุ่มเมืองเพชรนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้จากพี่ชโยธนวัฒน์เนี่ยเขาฝากมาทาง TikTok ของดีเจเองนะคะแต่ว่าจำชื่อไม่ได้แล้วนะขออภัยจริงๆนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะแล้วก็ไร้อ้อยคอยรักค่ะพี่หนูมิเตอร์นะคะแล้วมีนางลอยนางลืมสันติดวงสว่างแล้วก็ต้นขบวนพาเรตของเราจากสายหน้าใหม่ที่ฝากเข้ามานะน้องแวนแวนว้าวไม่รู้ว่าคิดชื่อยังไงนะน้องแวนแวนว้าวหนูก็เลยรวบให้เลยว่าเป็นน้องแววไปเลยละกันนะนะกับวอนดีเจนะคะงานจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นั่นเองนะจ๊ะสมาชิกของเรายังอยู่กันครบเลยนะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคุณแม่รุ่นบอกยังอยู่นะจ๊ะพี่ๆน้องๆของเราอยู่เป็นเพื่อนดีเจกันยาวๆเลยนะคะพี่ไพโรจน์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่หนูเพียรค่ะขอบคุณมากๆเลยนะดึกแล้วก็ยังแวะเข้ามาทักทายดีเจนะคะมี SMS เข้ามาเพิ่มเติมด้วยบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลฟังอยู่นะจ้าจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะเห็นไหมหนูบอกแล้วว่ามีสายนะคะมีข้อความนะคะจากทางนครศรีธรรมราชมาเยอะเลยจะบอกว่าทางอสมทนครศรีธรรมราชเนี่ยนะสมัยก่อนตอนโอ้สิบกว่าปีนู้นแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่ตาลยังอยู่ที่ค่ายนะคะยังอยู่ที่ค่ายสยามอยู่ตอนนั้นนะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเดินสายคุณผู้ฟังไปโปรโมทเพลงเนี่ยสมัยก่อนเรามีเพลงใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือแค่ลง YouTube ลงช่องทางสตรีมมิ่งต่างๆก็คือเป็นการโปรโมทแล้วใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยคือจะต้องไปเดินสายวิทยุนะคุณผู้ฟังโซนเหนือนะคะตะวันออกตะวันตกโซนใต้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางอสมทที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตอนรู้จักกับพี่ดีเจคนหนึ่งนะคะตอนนั้นแล้วก็เขาชื่อพี่นกแต่ว่าตอนนี้พี่นกเสียไปแล้วเสียไปนานมากๆแล้วด้วยนะคะ

คือที่จะบอกก็คือว่ามีความผูกพันก็คือทุกครั้งที่ไปสู้ราษเนี่ยไปสุราษฎร์ไปอสมทสุราษฎร์เนี่ยไปโปรโมทเพลงหรือไปคอนเสิร์ตหรือไปอะไรก็แล้วแต่หนูจะต้องนะคะอ้อนวอนให้พี่นกเนี่ยไปซื้อกล้วยหอมทอดคุณผู้ฟังที่ไม่ใช่เมื่อกี้พูดถึงนครนะแล้วก็อยู่ที่สุราษฎร์ด้วยนะพูดผิดนะไม่ใช่ที่สุราษฎร์ไม่ใช่ที่นครที่อสมทสุราษฎร์พูดผิดคือเมื่อกี้มีข้อความเข้ามาด้วยนะคือหนูชอบกินมากกล้วยหอมทอดคุณผู้ฟังแล้วเขาจะต้องไปซื้อที่ร้านในโรงแรมชื่อดังโรงแรมหนึ่งอะที่สุราษฎร์อะแต่หนูจำชื่อโรงแรมไม่ได้แล้วอะชื่อร้านอะไม่ได้แล้วแต่ว่าชอบกินมากชอบกินมากๆแล้วก็หลังจากที่ไม่ได้เจอเขาเรียกว่าไงนะไม่ได้เจอพี่เขาแล้วอะไรเงี้ยพี่เขาเสียไปนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กินอีกเลยอ่ะบอกว่าก็ไม่ได้ไปแล้วไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนแล้วอย่างเงี้ยฟังจริงๆค่ะเป็นความทรงจำที่ดีของหนูมากๆคือตาหนามีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ใต้เนี่ยบ่อยมากกว่าภาคของตัวเองไม่ถึงว่าทางภาคเหนือนะมีไปบ้างมีไปอีเวนต์มีไปงานอย่างเงี้ยแต่ว่าได้ไปใต้บ่อยกว่าภาคอื่นๆภาคกลางเนี่ยก็เยอะแต่ว่าสุราษฎร์นครชุมพรไปบ่อยมากภูเก็ตนะคะภูเก็ตพังงาสตูลไปกระบี่ไปนะคะแต่สุราษฎร์กับนครเนี่ยเป็นจังหวัดที่เล่นคอนเสิร์ตบ่อยมากๆแล้วก็จำได้ว่าบรรยากาศก็คือบางทีก็จะเป็นงานเขาก็จะจัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานแฟร์อะไรเงี้ยที่เขาจัดแบบว่า7วัน10วันอะไรเงี้ยก็จะเข้าไปในแบบธรรมชาติไหนจะมีแบบว่าสวนยางอะไรอย่างเงี้ยนั่นเลยกลายเป็นแบบว่าได้มีโอกาสได้รู้จักพี่ๆนะเพื่อนๆเนี่ยอยู่ทางใต้เยอะเลยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วยนครนี่ก็มีแก๊งพี่ๆนะคะที่สนิทกันเนี่ยอันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ไปเที่ยวแต่บ้านตัวเองไม่ค่อยได้กลับเท่าไหร่แต่ไปเที่ยวแต่อยู่ที่อื่นนะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะทุกเสียงทุกสายเลยที่โทรเข้ามานะคะหน้าไมค์หลังไมค์ฝากเพลงเข้ามาหนูพยายามที่จะเปิดให้เยอะที่สุดเลยคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังติดตามกันมาเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าการพยายามจะเปิดเพลงเนี่ยที่ส่งมาพยายามจะร้อยให้เข้ากันให้มากที่สุดนะเวลาพาเรทอะไรเงี้ยนะหรือว่าเพลงอื่นๆนะคะเปิดให้เยอะๆนะคะคุณผู้ฟังจะได้อยู่กับหนูนานๆเนาะสวัสดีพี่อุดรนะคะรถขยะบางนาด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะคะแวะเข้ามาทักทายกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยละกันนะคะไหนๆก็พูดถึงงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาพี่เล็กจากสุโขทัยบอกอยากฟังเพลงสนุกๆของน้องนันอนันต์นะคะแม่ค้าออนไลน์จัดให้เลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจ่อคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากน้องออฟสุรพลนะคะนะคะกับเพลงนิ่งหยางอีกบอคำร้องทำนองโดยเท่พอใจและเรียบเรียงโดยนัทธะโปรเจคค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราค่ะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะจัดให้กับงานเพลงที่พี่คนโคราชฝากเข้ามาทาง SMS ตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะกับสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์นะคะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999เนี่ยตอนนี้อยู่ในฮิตที่2แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเต้ยสังลานะคะยังคงฮิตต่อเนื่องนะคะอยู่ในฮิตที่15นะคะงานจากที

ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: 2งานเพลงน่ารักน่ารักจัดให้ในช่วงที่ท้ายนะคะที่จบไปกับกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงงานจากน้องเปาวลีพรพิมลแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะปากไม่ใจคิดถึงนะคะพี่ใบเตยนะคะจากคุณเอิร์ธสมุทรปราการเขาฝากมาบอกว่าไม่ได้ฟังนานและอยากฟังมากเลยก็จัดให้นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ทิ้งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชุนิชา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สามงานเพลงรักเลยนะคะวันนี้มาแบบหอมๆหวานๆซึ้งๆนะซีเฮดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายนะคะผลงานเพลงนี้จากเบียร์พร้อมพงนะคะตามมาด้วยสร้างฝันด้วยกันบอนะคะจากอ้ายมนแคนแก่นคูนและปิดท้ายด้วยไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นจากไผ่พงสะท้อนสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณสิงกบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะ
1: ฮีทมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าก
0: ลับมาในชั่วโมงของเมทิชากันบ้างนะคะรับช่องต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชา พี่แป้งบอกว่าน้องเมคะช่วยมีสติด้วยค่ะวันนี้นอนไปชั่วโมงเดียวมันก็จะสภาพนี้แหละอะไรนะที่เขามีคอนเทนต์ไงที่บอกว่านอนสักชั่วโมงเดียวคงไม่มีอะไรแหละแล้วก็ทำเป็นเหมือนโยนอะไรไปสักอย่างนึงโยนแมวไปแทนอะไรเงี้ย โยนลูกบอลกับแมวอุ้มไว้2ตัวอย่างเงี้ยแทนที่จะโยนลูกบอลแล้วก็โยนแมวไปอย่างเงี้ยไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่เลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะผ่านทุกๆช่องทางเลยนะทั้ง LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครทาง Facebook Fanpage นะคะรวมถึง TikTok ของเราด้วยนะเมทิชานะคะและMCOT Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะจ๊ะมาแล้วจ้ามาแล้ววันนี้น้องเมย์เอาบุญมาฝากนะคะอาพนมมือพร้อมกันค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกันหน่อยวันนี้นะคะไปทำบุญเขาเรียกว่าหล่อพระนะคะที่วัดบางไกลนอกนะคะที่พระราม5นั่นแหละไม่รู้แล้วนั่นแหละคือพระราม5แล้วก็เหมือนกับน้องเมย์เนี่ยก็ไปนั่งอยู่เป็นเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยก็คอยซัพพอร์ตคอยแบบว่าบอกแม่พี่ๆป้าๆนะนะที่มาทำบุญนะคะว่าด้านในเลยพี่ด้านในเลยพี่นะคะมีทองเนี่ย999แล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งคืออะไรนะ199จะมีทองแท่งใหญ่แท่งเล็กไงแล้วก็เอาไปหล่อทองอ่ะแบบแต่ว่าก็เพิ่งเคยไปร่วมงานแบบนี้ครั้งแรกนะคะเพิ่งรู้ว่าเขามีวิธีการในการหล่อทองบางคนเอาสร้อยทองมาเลยนะตกใจมากแล้วก็มีแบบอะไรนะกำไรทองอะไรเงี้ยกำไรที่เป็นวงเล็กๆแบบประมาณสลึงนึงอะไรเงี้ยเขาก็แบบเอามาหล่อด้วยแล้วก็จะมีพวกแบบอะไรบางคนเอาตะกรุดมาเขาบอกว่าเป็นมวลสารอยากให้ใส่ลงไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีเบ้าหล่อหลายๆเบ้าตึกๆๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแบบไปอยากจะใส่อย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันคือเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่น้องเมย์ได้มาร่วมงานแบบนี้นะก็ตื่นตาตื่นใจนะคะก็ไปยืนอยู่ตรงเตาเนี่ยสักพักนึงสักพักเริ่มร้อนหน้าไม่ไหวแล้วเพราะว่านอนแค่ชั่วโมงเดียวรู้สึกแบบจะล่วงก็เลยแบบว่าถอยออกมาแต่ว่าหน้าที่ที่ทำไมถึงจะต้องไปยืนตรงนั้นเพราะว่าเขาให้ไปเฝ้าทองเพราะว่าเดี๋ยวบางครั้งทองมันจะหายไงนะก็ไปยืนเฝ้าอยู่ตรงนั้นแป๊บนึงก็จะมีแบบพ่อๆแม่ๆนะเขาก็แบบเขียนทองมาแล้วก็เขียนให้ใช่ไหมว่าทองอันนี้ราคาเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าก็จะมีทองแผ่นๆที่เราเคยเขียนกันที่วัดอะแผ่นเล็กๆอะประมาณแบบประมาณ1การ์ดเหมือนการ์ดนำบัตรอะอันนั้นอะเขาก็จะเขียนใช่ไหมชื่อนามสกุลนู่นนี่นั่นอันนั้นน่ะก็ตามกำลังศรัทธานะคะก็มีคุณยายคนนึงน่ารักมากคุณยายตัวเล็กๆนะอุ้ยแกแบบเดินคล่องมากเลยแกอายุแบบ95อย่างเงี้ยก็ถามแกอยู่ว่าแบบอุ้ยยายมีหนุ่มมาจีบบ้างมั้ยเนี่ยอย่างเงี้ยยายหัวเราะใหญ่

แซวแซวชอบชอบมากเลยคนเท่าคนแก่เนี่ยบางคนบางท่านเขาก็มาแบบมานั่งโอ้ยน่ารักนะชอบหนูนี่ชอบแกล้งชอบอะไรอ่ะนะคะก็เอาบุญมาฝากกันก็แล้วกันอนุ

โบสถ์อุโบสถกำลังจะสร้างนะคะที่มีคนถามว่าไปหล่อพระที่ไหนเอาใหม่เอาใหม่นะทุกคนบลือไปก่อนเมื่อกี้บลือไปก่อนมีคนถามเหมือนไม่ได้ฟังเหมือนเพิ่งเข้ามาเอาใหม่แป๊บหนึ่งไปหล่อทองพระที่วัดบางไกลนอกนะคะซึ่งอยู่พระราม5นะเดี๋ยวบางคนมาบอกบางกอกน้องบางกอกน้อยหนูมั่วไปหมดอะตอนนี้สมองหนูก็ยังเบลอๆอยู่อ่ะเอาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงนะคะน้องเมย์รอสายหน้าไมค์อยู่รีบโทรเข้ามาเลยค่ะด่วนๆ นะคะเพราะว่าคนหลังไมค์เขาจะไม่ไหวเขาจะรีบไปเข้าห้องน้ํานะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นรีบโทรนะคะแต่ก่อนที่เขาจะวิ่งปรื๊ดปราดเข้าห้องน้ําแล้วมันจะไม่มีคนรับสายนะ02 2481366นะคะ02-2481366มีคนบอกน้องเมย์เสียงเปลี่ยนใช่ไม่ได้นอนไงไม่ได้นอนเสียงหนูจะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอายนะคะบอกว่าเดี๋ยวบางกอกน้อยอะไรไม่รู้เขาเขียนว่าวัดชื่อวัดว่าบางไกลนอกถูกแล้วอยู่พระราม5นะคะประมาณนี้ผลงานเพลงนะคะขอบคุณเธอที่ให้ใจเป็นผลงานที่น้องเมย์ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพี่ก๊อตจักรพันธ์เคยฟีเจอริ่งกับพี่ต่ายอรทัยนะก็เดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ผลงานเพลงนี้สองคนที่แบบเป็นสองศิลปินที่คุณชื่นชอบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอสายหน้าใหม่รีบโทรเข้ามานะคะย้ำเบอร์ค่ะ02-2481366ค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: กลับมาในช่วงสายชิวฮิวใจช่วงนี้ดีเลย์นิดหนึ่งนะคะสายชิวฮิวใจวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: น้องน้ำพันธ์ครับ
1: ไม่ได้ต้องบอกว่าเด็กชายด้วย
2: ครับเด็กชายอัมพันธ์ครับ
1: ครับจาก
2: บางปูครับ
1: อือเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
2: ก็ดีครับเขามาทำพื้นนำห้องน้ำใหม่ๆแล้วครับ
1: จริงเหรอ
2: ครับ
1: ว้าวใครทำให้อ่ะคะ
2: ก็พวกทีมงานตะเข้ใต้บ้านนะครับ
1: หรอ
2: แล้วก็ทีมงานบางปู
1: หุยขนลุกเลยอ่ะ
2: ก็ซื้อโถให้ใหม่ด้วยแล้วก็เทปูนให้ใหม่เลย
1: อุ้ยยินดีด้วยนะคะ
2: แล้วก็ทางเดิน
1: โอ้ยหนูแบบโอ้ยจะร้องไห้จริงเหรอ
2: ครับ
1: อืมดีใจด้วยนะแล้วตอนนี้ไปโรงพยาบาลยังไงอ่ะ
2: ก็ขอให้บ้างครับก็เอาอันนั้นไปค่ารถนะ
1: หรอคะโอ้ยดีใจด้วยดีใจด้วยจริงๆแล้วตอนนี้โอเคขึ้นเนาะมีแผ่นพงแผ่นเพิดเรียบร้อยเนาะ
2: ครับเดี๋ยวเขาจะมาให้อีก
1: ตอนนี้
2: ก็ทำก่อนนะเดี๋ยวเขาจะไอ้นี่รวบรวมเอามาให
1: ้โอ้ยน้ำตาไหลเลยอ่ะดีใจอ่ะ
2: ขอบคุณน้องเมย์มากเลย
1: ก็ไม่คิดว่าแบบว่าหนูแบบหนูแค่อยากช่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองหนูก็ไม่คิดว่าแบบจะมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยขนาดนี้โอ้ยขอบคุณพี่ๆปอเต็กตึงด้วยนะคะมีพี่ที่เขาเป็นอะไรอ่ะตอนแรกพี่เขาไปเปลี่ยนแพมเพิร์สให้เนาะ
2: ครับ
1: เออที่พี่ปอเต็กตึงเขาอยู่อะไรนะสำโรงเหนือ004นะคะแล้วก็มีเภสัชสีด่านเภสัชอ่ะเนาะ
2: ครับ
1: โอ้ไม่คิดว่าจะได้การช่วยเหลือต่อเนื่องขนาดนี้อุ้ยหนูดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้ามาช่วยแบบสานต่อสิ่งที่น้องเมย์ทำแล้วกันเนาะ
2: คร
1: ับ โอ้ยดีใจอ่ะ
2: น้องเมย์ได้บุญมากๆเลย
1: น้องตาไหลเลย โอ้ยนะคะก็
2: โอ้ตัวตั้งหลายเที่ยวแล้วมันติดจำไม่ได้นะทำไม
1: หนูก็ไม่บางทีหนูก็แค่รู้สึกว่าแบบเออมันก็มีสายอื่นๆด้วยบางทีก็แบบสลับสับเปลี่ยนกันบ้างเนาะ
2: คร
1: ับ อุ้ยดีใจเออหนูก็โอ้ยไม่รู้จะพูดไงเลยอะตอนแรกก็แบบเห็นเขาเงียบๆไปหนูก็กังวลเหมือนกันหนูก็คิดเหมือนกันว่าหนูกำลังคิดว่าจะทักไปอยู่เหมือนกันว่าแบบเออเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย
2: ผมโทรไว้ทุกคืนเ
1: นี่ยโอ้ยคนลุกเลยขอบคุณมากมากขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะคะที่สานต่อแบบอุ้ยน่ารักมากมากเออ
2: ขอบคุณทีมงานทุกทีมงานแล้วน้องเมย์ไอ้นี่มาถึงได้เป็นทำเขามาทำให้เขาดูเขาฟะไออะไรในอะไรอะแคปอะไรเขาบอก
1: ค่ะ
2: เขา

0: ดูแล้วเขาอันนี้ไงเขาเลยมาสงสารครับมาเขามาดูก่อนแล้วก็เห็นเขาบอกมีนักข่าวอะไรมาผมก็ไม่รู้อะ
1: หรอ
0: เขามาข้างหน้าซิตี้อันนี้พวกประธานหมู่บ้านอะไรนี่เขาอันนี้ใหญ่เลย
1: ค่ะ
0: คนร้อนไงขอไปตั้งนานแล้วก็ไม่ได้
1: โอ้ยหนูดีใจด้วยจริงๆหนูดีใจมากๆหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเฮ้ยเมื่อก่อนแต่ว่าจริงๆถือว่าเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าอย่างที่หนูบอกแหละว่าก่อนหน้านี้ หนูก็น้อยใจเหมือนกันบางทีเขาก็จะพูดว่าแบบโอ้ยจัดรายการเที่ยงคืนหนอใครจะฟังอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกน้อยใจเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกแบบว่า มันก็มีหลายๆคนชอบพูดแบบนี้เนาะแล้วพอเราไปหาคุณลุงอะเนาะแล้วหนูก็แบบได้เห็นว่าคุณลุงแบบมีแค่วิทยุจริงๆมีแค่วิทยุตัวเดียวเลยอะแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตเนาะ
0: ครับ
1: มันทำให้หนูแบบรู้ว่าอาชีพของหนูมันสำคัญมากๆสำหรับคนที่เขาแบบลำบากจริงๆแล้วก็อาชีพของหนูมันเหมือนเป็นความบันเทิงหนึ่งเดียวที่เขามีอะแล้วหนูไปเห็นหลายๆบ้านแล้วยิ่งรู้สึกเลยว่าโอ๊ยแบบอยากช่วยทางใดทางหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงได้บ้างหนูก็เลยคิดว่าอย่างน้อยเราก็เป็นกระบอกเสียงได้เนาะอะไรเงี้ยเราก็ลองเริ่มที่ตัวเราก่อนอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ดีใจจังขนลุกเลยอ่ะโอ๊ย จะพูดยังไงเลย โอ้ยนะคะวันนี้คุณลุงไหนๆก็โทรติดแล้วไหนบอกหนูหน่อยว่าอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
0: วาวอนของน้องเมย
1: ์โอ้ยวาวอนนะ
0: ครับ
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้ทุกเสียงทุกสายหลังไมค์ก็น้องเมย
1: ์ค่ะโอ้ยน้ำตาไหลหยุดไม่ได้ช่วยด้วยดีใจขอบคุณมากมากนะคะก็ต่างคนต่างเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะหนูพูดเลยไม่ออกเลยตอนเนี้ยหนูแบบ
0: ดีใจมากเลยที่ทองเมย์มา
1: ค่ะแล้วก็ยังไงก็โอ้ยหนูไม่รู้จะพูดยังไงเลยหนูดีใจมากจริงๆ
0: พวกนี้เขามาว่าผมบอกเนี่ยดูแล้วเนี่ยเขามาทำให้เนี่ยเขาไม่เนื้อถึงตัวอะไรเลย
1: ค่ะ
0: พวกไอ้ประธานหมู่บ้านอะไรพวกนี้อสม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขามาว่าผมบอกให้รอหน่อยรอไม่ได้โอ้ยรอปีหน้าผมไปรอไม่ได
1: ้จริงๆอ่ะก็บอกไปดิว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าจริงๆวันนั้นอ่ะคุณลุงก็ไม่ได้จะมาขออะไรหนูถูกไหมคุณลุงก็มาขอเพลงปกติใช่ปะมีหนูเนี่ยแหละไปซอกแซกถามเองว่าแบบเอ้ยเป็นอะไรอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะหนูเป็นคนไปถามเองก็บอกเขาสิว่าไม่ได้อะไรเลยโทรไปขอเพลงเฉยๆแล้วพอดีน้องเขาแบบคุยนู่นชวนคุยนี่อะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาไปอย่างนั้นก็ได้เราไม่ได้แบบตั้งใจจะไปข้ามหน้าข้ามตาใครหรอกว่าเข้าใจว่ามันมีนะมันหนูว่าเจ้าหน้าที่เขามีขั้นตอนของเขามันก็ต้องมีการลงทะเบียนมีการลำดับเน
0: า
1: ะ
0: บอกเขาบอกเขามาช่วยเหลือเฉย
1: ก็ถ้าเขาถามก็บอกไปแบบนี้ว่าผมไม่ได้อะไรผมแค่โทรไปขอเพลงน้องเขาเฉยเนาะหนูนั่นแหละซอกแซกถามเองนะคะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าดีใจมากๆแล้วก็ยินดีด้วยมากๆกอดๆแน่นๆนะคะเป็นกำลังใจให้ที่แบบว่าแล้วก็อย่าลืมนะไปหาหมอไปทำแผลบ่อยๆขอให้อาการมันดีขึ้นนะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับอ่ะวอวอนนะคะเดี๋ยวน้องเมย์เสิร์ฟให้นะจ๊ะ
0: ให้น้องเมย์ไปความสุขความสบายให้ร่ำให้รวย
1: ขอบคุณมากมากค่ะ
0: ตอนนี้ให้ลงเมย์ร่ำรวยยิ่งขึ้นนะ
1: ได้เลยขอบคุณนะคะยังไงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะมุ้งโอเคแล้วนะยุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมเนาะโอเคขอบคุณค่ะ
0: โอ้ยแจ๋วเลย
1: จริงๆหนูอยากจะเปลี่ยนเป็นเตียงแบบนั้นเตียงแบบเตียงที่มันเป็นของเขาเรียกอะไรนะพี่ต้นน้ำช่วยหนูหน่อย เตียงที่

0: ็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผ้ายางอย่างนั้นอะอืมแต่ว่าวันนั้นมันหาไม่ทัน มันก็รีบๆอะเนาะนะคะเดี๋ยวถ้ายังไง ถ้าสมมติโอ๊ยพอร้องง่ายแล้วเสียงหายอะ โอเคเอาประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าหนูยินดีด้วยมากๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ไม่พี่ออสที่มันพี่ออสที่มันเป็นเตียงเหมือนเตียงที่เวลาแบบน้ำมันหกไปแล้วมันจะไม่เลอะเขาเรียกเตียงอะไรหนูลืมแล้วเหมือนเตียงยางเตียงผู้ป่วยนั่นแหละแต่มันไม่ใช่เตียงลมนะเป็นเตียงทั่วไปที่เขาแบบ มีผ้าปูอีกทีนึงอะอย่างนั้นอะนั่นแหละตอนแรกหนูจะซื้อแบบนั้นแต่หนูไปถามที่สีด้านแล้วเขาบอกว่าเขาขายเป็นเตียงแบบเตียงผู้ป่วยใหญ่ไปเลยที่มันหมุนอย่างนั้นเลยอะอย่างนั้นอะคล้ายใช่คล้ายๆแบบฟิวเตียงผ้าล่มเตียงอะไรที่มันแบบสามารถเช็ดได้เพราะว่าคุณลุงเขามีปัญหาปัสสาวะเล็ดด้วยไงหนูก็เลยโอ๊ย ดีใจแล้วเสียงหายนั่นแหละประมาณนี้นะคะหนูก็เลยตอนแรกหนูจะซื้อแบบนั้นให้คุณลุงเขาแล้วสุดท้ายมันไม่มีไงแต่หนูเคยทำบริจาคไปอยู่ไปที่บ้านคนชราตอนนั้นบริจาคไปประมาณ 7-8 เตียงอ่ะหนูเคยให้แบบนั้นอ่ะมันไม่กี่ร้อยมันไม่ถึงพันก็เลยคิดว่าจะซื้อแต่ว่ามันไม่มีขายไงตอนนั้นมันไม่ทันรีบไปหมดทุกอย่างแต่ก็อุ๊ยฟังคุณลุงพูดแล้วขนลุกไปหมดดีใจมากที่แบบหน่วยงานแบบเข้าไปช่วยสานต่อขอบคุณนะคะขอบคุณหน่วยงานราชการทุกๆหน่วยงานที่เข้าไปแล้วก็เห็นแบบความฝันเล็กๆของเด็กคนนึงนะจ๊ะดีใจมากๆเลยหูคนลุกมากจริงๆอ่ะผลงานเพลงนี้ เขินที่จะเปิดจริงๆเลยว้าวอนนะคะเมธิชานะคะในช่วงของสายชิวหิวใจค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

จบไปแล้วนะคะผลงานเพลงนี้อุ้ยเข้ามากเลยนะคะเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาอุ้ยนะคะถ้าสมมุติว่ามีแบบความช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าหนูพอจะช่วยได้แต่หนูก็อย่างที่เคยประกาศไปเนาะว่าหนูใช้เงินส่วนตัวเริ่มต้นเนาะมันบางทีมันอาจจะได้ไม่เยอะแหละครั้งแรกที่เห็นเนี่ยก็รู้เลยว่าแบบมันอยากช่วยได้มากกว่านี้แต่มันได้ประมาณนี้เพราะว่าบ้านคุณลุงเนี่ยหลังคาก็ลงก็รั่วเนาะจะนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยฝนมันตกก็ไม่รู้จะทำยังไงหนูไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าทรัพย์ของหนูมันก็ไม่เพียงพอนะคะถ้าแบบเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการเข้าไปแบบดูแลให้นี่ก็คือแบบดีใจมากๆแล้วเห็นพอบอกว่าเอ้ยปรับห้องน้ำให้ด้วยซึ่งวันนั้นอ่ะต้องบอกว่าหนูลงไปหนูไม่ได้เช็คห้องน้ำเลยเพราะว่าแค่ในบ้านก็หนูกวาดให้ตั้งแต่แรกอ่ะมันก็เลยไม่มันหมดเวลาแล้วเพราะว่าถ้าเข้าไปหนูเข้าไปเย็นไงพอดึกอ่ะยุงมันค่อนข้างเยอะจริงๆก็เลยก็ดีที่

0: คันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ย้ำแล้วย้ำอีกนะคะว่าสุขภาพมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆอะไรก็ตามที่เราจะสามารถดูแลมันก่อนได้ก่อนที่มันจะเสื่อมก่อนที่มันจะพังไปนะคะเราก็จะต้องหาอะไรมาเป็นตัวช่วยนะคะใครก็ตามที่รู้สึกว่าจะลุกจะนั่งจะเดินจะขึ้นลงบันไดนะคะต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heel Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่านะพยุงเข่านี่แหละที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะคะจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินขึ้นลงบันไดมั่นใจนะคะด้วยผ้าถักทอพิเศษสัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้อย่างยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heel Lifeอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอค่ะยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวไปอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้า

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มาแล้วได้เวลารักตัวเองกันแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าหลายๆคนช่วงนี้นี่หนูเห็นสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็มีเหตุที่หลายคนน่ะเป็นโรคซึมเศร้าจากเหตุการณ์สภาพบ้านเมืองต่างๆเนาะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆสาระดีๆอยากจะมาเตือนภัยกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิในรถยนต์นะคะสำหรับใครที่มีรถยนต์เนาะมันจะมี3เรื่องที่ต้องระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องแรกเลยคือสารระเหยนะคะอย่างเช่นน้ำหอมใครที่มีน้ำหอมในรถยนต์เนี่ยเราจะต้องระวังนิดนึงว่าเวลาที่มันเป็นสารระเหยนะคะเวลาที่เราปิดรถแล้วมันระเหยอยู่ในรถพอเวลาอากาศมันร้อนใช่ไหมมันก็จะมวลอยู่เป็นสารเคมีอยู่ในรถเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้ารถใหม่ๆเนี่ยเวลารถร้อนๆนะคะอาจจะต้องเปิดรถกระจกนะคะแล้วก็ไล่ลมก่อนเพื่อให้สารระเหยเนี่ยออกไปนอกตัวรถก่อนนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราเข้ามาเราก็จะสูดดมเข้าไปมากๆเพราะสูดดมเข้าไปมากๆเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายของเรานะคะอาจจะทำให้รู้สึกอ่อนเพลียหรือว่าเป็นลมไปได้เลยหมดสติได้ดังนั้นสารระเหยบางตัวเราก็ต้องไปเช็คอีกทีเนาะสารระเหยพวกน้ำหอมต่างๆอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองนะคะอุณหภูมิในรถเนี่ยถ้ามันเกิน60เนี่ยมันจะต้องระวังในเรื่องของ power bank ถ้าใครที่มี power bank อย่าเก็บไว้ในรถนะคะเป็นไปได้เนี่ยก็คือเอาติดตัวออกไปด้วยเห็นข่าวล่าสุดไหมที่เขาเอา power bank ไปไว้ในรถแล้วมันร้อนมากๆแล้วเขาเอามาไว้ที่บ้านแล้วสุดท้ายมันระเบิดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2ที่ต้องระวังเรื่องสุดท้ายนะคะที่ต้องระวังนั่นก็คือเรื่องของต้องเข้าใจก่อนว่าคนเราอ่ะหายใจเข้าคือออกซิเจนเนาะหายใจออกคือคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมคะการที่เราอ่ะขับรถระยะทางไกลมากๆอ่ะทำไมมันถึงง่วงนอนเพราะเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วมันเวียนอยู่ในรถเพราะฉะนั้นนะคะบางครั้งเราอาจจะต้องกดปุ่มที่ให้อากาศภายนอกเข้าสู่ตัวรถบ้างนะคะหรือว่าลดกระจกลงเป็นบางครั้งบางคราวเห็นไหมที่บอกว่าง่วงแล้วให้ลดกระจกลงก่อนอ่ะนั่นแหละคือเอาออกซิเจนเข้าภายในรถนะคะอันนี้ก็เป็น3หัวข้อที่จะมาเตือนในช่วงนี้นะคะเอาเป็นสั้นๆแล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้เวลาเหลือน้อยแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ชั่วโมงหน้าน้องแมยังขอ1สายหน้าไมค์อยู่นะ022481366ใครที่ไม่เคยคุยกันโทรมาได้เลยจ้า
3: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเบทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: เอาละค่ะกลับมาในช่วงที่ชั่วโมงที่สองนะคะยังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะวันนี้ถ้าใครอยู่ทางฝั่ง TikTok เนี่ยจะได้นั่งฟังเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเปิดกล้องให้หนูด้วย อ่ะนะก็วันนี้ตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมมารอแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องเม
2: ย์แนะนำตัวหน่อยจ้า
3: เด็กหญิงน้อยนาค่ะ
2: น้อยนาเหรอเจี๊ยบมาด้วยไหม
3: ค่ะไม่ได้มาด้วยค่ะ
2: หล่อเจี๊ยบตัดยางน้อยหน่านะ
3: ค่ะ
2: ทันดูใช่ไหมคะ
3: อ๋อพี่มีแต่มือถือค่ะฟังวิทยุทันมือถือค
2: ่ะที่บอกว่าทันดูใช่ไหมคะมาถึงน้อยหน่ากับเจี๊ยบว่ามาถึงละครเรื่องแฟนไอ้หนังเรื่องแฟนฉันน่ะ
3: อ๋อค่ะ
2: ก็เลยถามว่าน้อยหน่าเจี๊ยบมาด้วยไหมอย่างนี
3: ้
2: นะหนูขอถามพี่น้อยหน่าก่อนพี่น้อยหน่าอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้
3: อยากเห็นหน้าค่ะ
2: อยากเห็นหน้า
3: ค่ะของพี่นางศิริพร
2: คือน้องเมย์อ่ะ
3: ค่ะ
2: คือน้องเมย์เซิร์ชแล้วมันมีเพลงชื่อเพลงว่าอยากอยู่เงียบๆสองคนอยากกอดผู้ชายคนนั้นจังเลยอยากลืมแฟนเก่าอยากมีบอดี้กอดอยากลืมแฟนเขาอยากเห็นคนโชคดีอยากเห็นหน้าจังเลยหรือเปล่าน
3: ั่นละหาของพี่นางศิริพร
2: หนูเดาว่านะก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดาว่าเอ้ยอาจจะใช่นะอะไรอย่างเงี้ย
3: พี่จำชื่อไม่จำจริงไม่ได้อ
2: ยากเห็นหน้าจังเลยหนูเจอแล้วโอเค
3: นะ
2: มาพูดมาคุยกันหน่อยนะคะตอนนี้อยู่ที
3: ่เมื่อกี้พี่โมทนาบุญกับน้องเมย์ด้วยนะคะที่ช่วยคุณลุงอะค่ะที่ดีใจแทะเหมือนน้องเมย์แล้วค่ะ
2: ได้ฟังไหมได้ฟังครั้งแรกที่คุณลุงโทรมาไหมคะ
3: ไม่ได้ฟังค่ะฟังเมื่อกี้
2: เสียดายเนาะถ้าใครแบบว่าได้ฟังตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณลุงเคยโทรมาก่อนแล้วก็แบบมาฟังอันนี้เป็นพาร์ทเขาเรียกว่าอัปเดตอ่ะมันจะแบบมันจะปรับปื้มมากๆจริง
3: ๆแค่ฟังครั้งเดียวว่าปรับปื้มแล้วเมื่อคืนเนี่ยพี่ก็ฟังคุณโคแล้วก็ตชดคือพี่เปิดไม่ทุกคืนแล้วแต่พี่จะตื่นมาเลี้ยงแมวกับเลี้ยงหมาตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งอะค่ะตอนกลางวันเขาไม่ค่อยกินเขาร้อน
2: เข้าใจได้
3: แมวหนูก็เป็นพี่จะเลี้ยงเขาตอนเวลานี้เขาจะกินอร่อย
2: อ๋อเขาจะกินม่วนเหรอกินม่วนกินจอย
3: กินรำแต้แต
2: ้กินรำแต้แต
3: ้แต่ว่าอร่อยจังเลย
2: สาวเหนือ
3: นี่สาวเหนือพี่อยู่ราชบุรีก็จริงนะคะแต่ว่าพี่พูดภาษาเหนือได้อย่างนั้นนะคะ
2: ทำไมถึงพูดได้ล่ะเคยไปอยู่เหรอคะหรือว่าไง
3: ไม่เคยไปอยู่ค่ะก็พี่เคยพูดให้ฟังหลายเดือนมาแล้วว่าพี่รัชกาลที่หนึ่งพาชาวเชียงแสนมาที่ราชบุรีที่สระบุรีอำเภอเสาให้เป็นภาษาเดียวกันจากเชียงรายตอนนั้นพม่าเขาตีเราถ้าเราเขาไม่พามาก็ตีสู้เขาไม่ได้ก็ต้องมาแล้วรัชกาลที่หนึ่งคือพ่อเมืองของราชบุรีเขาเลยพามาก่อนที่จะได้ไปรับสถาปนาเป็นรัชกาลที่หนึ่งที่กรุงเทพอะค่ะเราก็เลยต้องอยู่ที่นี
2: ่
3: ตลอดแต่เราอะไม่ได้เกิดเราเกิดที่นี่แต่เราไม่ได้เดินทางมาจะมาเองเพราะบรรพบุรุษเดินทางมาตั้งรุ่น200กว่าปีอะค่ะ
2: ค่ะทำไมเราจำได้อะคะ
3: จัดงานทุกปีค่ะอะไรคะ
2: ทำไมคุณน้อยหน่าจำได้อะคะคุณ200กว่าปีเลย
3: แล้วอ่านประวัติค่ะ
2: เก่งมาก
3: ที่วัดโขงชวนคีรีค่ะที่ราชบุรีค่ะว่าปั๊บมาเดินทางแบบไหนแล้วที่พี่ที่วัดหนองโพก็เขียนประวัติปลาไหลเผือกไว้ข้างวัดหนองโพเหมือนกันประวัติศาสตร์มีค่ะ
2: ค่ะอุ๊ยแบบ 2-3 วันนี้หนูรู้สึกแบบหนูโชคดีจังเลยมีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาสายหน้าไมค์แต่ละท่านก็คือแบบความรู้แน่นมากนะ บางคนนี่โทรมาอ่ะคุณครูอย่างเงี้ยมีภาษากะเหรี่ยงได้รู้ว่าโอ๊ยเมื่อก่อนเป็นยังไงสภาพแวดล้อมประเทศเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยปัจจุบันเป็นยังไงตชด.เราก็ได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้เป็นยังไงสภาพแบบการสู้รบอะไรนู่นนี่นั่นเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: โชคดีจังเลยเนี่ย 2-3 วันนี
3: ้ก็เนาะก็แต่ละถิ่นฐานเขาก็จะมีประวัติอะไรของเขาค่ะอย่างครูคุณครูเมื่อคืนเนี่ยที่ประทับใจนะที่คุณครูอ่ะโอ้โหต้องนั่งฮอไปสอนหนังสือ
2: เสียดายเวลาเนาะแบบเวลามันน้อยมากเลยอ่ะ
3: ใช่ค่ะคุณครูก็อยากเล่าเราก็เห็นว่าเวลาเต็มแล้วนะทำไมก็จะต้องตัดไปเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าคนฟังบ่อยๆจะเข้าใจเนอะว่าเวลาเราแบบเวลาคุยสายหน้าไมค์เวลาค่อนข้างจะจำกัดแล้วก็การขอเพลงเนี่ยก็ขอได้เฉพาะแบบโทรเข้ามาเท่านั้นแหละเนาะเพราะว่าบางทีเราต้องให้สิทธิ์คนโทรเข้ามาก่อน
3: ใช่สายหน้าไมค์ก่อน
2: ใช่แต่ว่าสายหน้าไมค์ก็คุยได้แป๊บเดียวอีก
3: ค่ะอยากคุยยาวๆก็คุยไม่ได้
2: จัดเวลาสัก8ชั่วโมงได้ไหมเนี่ย
3: คุณเล่นคุณเล่นพี่ไม่คุยเยอะหรอกพี่แม่ค่อยมีประวัติอะไรเยอะตอนเด็กๆพี่ก็ต้องห่อข้าวใส่หม้ออวยใส่ไข่ทอดไป
2: แล้วก็หม้ออวยคืออะไรคะ
3: แล้วก็ฮะ
2: เดี๋ยวก่อนหม้ออวยคืออะไรคะ
3: ก็หม้ออวยอะฮะที่มีหูข้างเดียวอะค่ะหูหิ้วอะค่ะหูแล้วก็ใส่ข้าวไปไม่ได้ตลับห่อข้าวนะคะตลับเราไม่มีเราต้องใส่หม้ออวยแล้วก็เอาข้าวใส่แล้วก็เอาไข่ดาไข่ส่วนใหญ่จะเป็นไข่ทอดหรือไข่ดาวเพราะว่าไข่ต้มมันอบกลางวันเราก็ต้องกินทุกคนก็ห่อข้าวมาละค่ะ
2: อ๋อมีคนเปิดภาพหม้ออวยให้เห็นละอ๋อที่มันเป็นสีฟ้าๆหิวๆอย่างนั้น
3: ข้างในสีขาวข้างนอกสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะ
2: เออหนูเพิ่งเคยเห็นหม้อไม่หนูบ้านย่าหนูมีหม้ออวยแต่หนูไม่รู้ว่ามันเรียกว่าหม้ออวยต้องพูดว่าอะไรนะสีอะไรนะสีเขียว
3: เขาพูดสีเขียวคนแก่เขาจะพูดสีเขียวทั้งที่เจนเป็นสีน้ำเงินถ้าเป็นพูดถ้าเป็นสีเหลืองหม้ออวยสีเหลืองเขาจะบอกว่าสีชมพู
2: เน
3: าะเราก็เถียงใหญ่เลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเขาบอกใช
4: ่สีเหลืองคือสีชมพู
3: อย่าเถียง
2: ตายแล้วอันนี้ไม่เคยอันนี้ใหม่มากจริงป่ะไม่ได้ยินพี่แป้งพูดเลย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โอเคก็ประมาณนึงป๊าติโถนะคะช่วงนี้ได้ความรู้อ่ะอย่างน้อยหนูก็ได้รู้จักหม้ออวยเพิ่มแล้วเมื่อวานมีภาษากะเหรี่ยงคำว่าทีคือน้ำหนูจำไม่ได้แล้วนะ
3: คำจำพี่ก็จำไม่ได้แล้วพอข้ามคืนพี่ก็ลืมไปแล้วเพราะว่าอาจารย์คุยมากมาย
2: เออแต่ว่าสนุกนะหนูชอบฟังแบบคุณปู่คุณย่าเล่าอะไรเก่าๆอะไรเงี้ยชอบมากสนุกดี
3: คนอื่นก็ได้ฟังด้วย
2: โอ้เนาะนะคะประมาณนึงเวลาจำกัดจริงๆนะอยากเห็นหน้าจังเลยใช่ไหมคะผลงานเพลงนี้เนาะนะคะอ่ะขอบคุณให้น้องเมย์หน่อยขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อยครับ
3: ได้ค่ะ
2: เผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: ตราพันท้ายนรสิงห์
2: อร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุแห่งของอาการคัน
2: โอเคขอบคุณพี่น้อยหนามาก
3: ๆสวัสดีค่ะ
2: ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้ยวันนี้ชื่นใจจริงๆนะคะอ่ะเอาผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาเลยนะอยากเห็นหน้าจังเลยนะคะผลงานเพลงนี้จากพี่นางศิริพรอ้ำไพพงศ์นะจ๊ะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะก็ต้องขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ

0: ับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะที่จบไปผลงานของจิ๋วสกุลชัยเล็กราชเมศนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่ามิติที่ศูนย์นะคะผลงานเพลงแบบว่าฟังสบายๆมั่วๆนะคะสังกัดจอจานยอยักษ์โปรดักชันฟิชลิงกับไม่ใช่ฟิชลิงกับเขาร่วมกันกับ S1 Music นะคะก็เป็นค่าย2

0: พ่ายมารวมตัวกันนะคะคำร้องโดยราชภูมิวารินนะคะเรียบเรียงโดยชัยยาอินตระอินตานะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้อุ้ยปกติจิ๋วสกุลชายเล็กรัชเมฆนี่ถ้าลองคู่กันนี่ปกติติดชาร์ตหมดเลยนะนะต้องมาดูว่าจะติดหรือเปล่านะคะในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆไทยรองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ
1: ่อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงเพลงฮิตมหานครช้านะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะวันนี้สองผลงานเพลงขอแบบว่าหวานหวานใช่ไหม คำเอยนะคะจากอาจารย์ยุ้ยมณศักดิ์นะคะเป็นอาจารย์ที่แต่งเพลงให้น้องเมย์ด้วยเหมือนการจับจุดหัวใจเนาะตอนนี้ออกซิงเกิลเองแล้วนี่เป็นศิลปินเองแล้วนี่นะคะก็ผลงานเพลงนี้จัดเสิร์ฟให้ด้วยอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการนะจ๊ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: เอ่ที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะ 1:49 นาทีวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงสุดท้ายของเรากับช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้มาแบบว้าหวานหวานหยดย้อยเลยคุณผู้ฟังจ๋ากับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าบุพเพสันนิวาสนะคะจากปนัดดาเรืองวุฒินั่นเองค่ะวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรื่องพบค่ำที่น้องเมย์อ่านข่าวนะคะไม่มีจัดรายการนะจ๊ะงดรายการ1วันค่ะนะคะก็ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันตึงตึงตึงตึง วันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะขับรถกลับบ้านใครที่กำลังเดินทางอยู่ในช่วงนี้ก็ขอให้ขับรถปลอดภัยทุกๆคนนะคะใครที่กำลังจะไปนอนก็ขอให้นอนหลับฝันดีส่วนใครที่กำลังจะทำงานก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองสำหรับวันนี้แก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดีทุกๆคนค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะผมเป็นพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจัดไปทั้ง5เพลงไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์เบอร์5นะครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็น้ำตาทองคำครับพี่ฝนธนสุนทรแล้วก็สุสานคนช้ำนะครับพี่คัตริยามารสีแล้วก็ลบออกจากใจนะครับจากใครนะ
1: ยุ้ย
0: ปฐมวันยุ้ยปฐมวันนะครับแล้วก็ทำลายหลักฐานนะครับน้องกัปตันแล้วก็น้องโอ๊ตนี่ดีเจสุดหล่อของเราทั้งสองท่านนะครับจัดไปวันนี้ยาวๆกันไปหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่จรัสนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันพี่วรชาตินะครับพี่ปราณีตครับพี่จ่าเพียรน้ำแข็งครับพี่สังสุราษฎร์นะฮะทักทายครับพี่คิวเองพี่เจริญพี่ไตรรัตน์นะครับพี่นักรบเพื่อประชาชนช่างแจ็คเทวานะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะไก่ตาฟางพิธันวาราศีธนูจัดไปนะคะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยดีกว่าเนาะหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วน้องแป้งเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: พี่แจ็ค
0: สวัสดีครับผมพี่พิทยาวิทยา
1: ครับผม
0: จากจังหวัดศรีสะเกษ
1: ผมขอเพลงอะไรครับลืมแล้วครับ
0: เอ้าลืมเพลงที่ขอเหรอเพลงที่ขอเพลงที่ขอคือเพลงนี่ไงอะไรนะคนจนที่เธอเมินใช่ไหมเพลงนี้เน
1: า
0: ะ
1: เพลงนี้ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบเพื่อกับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบครับมาเป็นเดียวครับ
0: ฮะมอบไปใครครับ
1: มอบให้น้องไม้ไผ่บึงชาวมะนาวแล้วก็ลังไม้เมื่อกี้ด้วย
0: ครับ
1: เออสาวไฟฝนสาวเลนทองสาวสนุงผ้าสาวไปลงตรงลงสาวบัวเชษสาวนิ่มบักบางหนุ่มคุ้มข้างวังหินหนุ่มอารมณ์ดีกาพลังกูด้วยแล้วก็สาวบ้านตะเป็นสาวบ้านทางสาวสดโพยายสาวศรีนรงสาวลำไยหวานแล้วก็หนุ่มมาเชิงกลุ่มหนุ่มรุ่งมาเชิงหนุ่มลำนาเธอชาวคิดบ้านแพงหนุ่มคุ้มข้างวังหินแล้วก็หนุ่มสมใจด้วย
0: ครับ
1: ทุกเชียงทุกสาย
0: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวยังคุยกันต่ออีกแป๊บแล้วตอนที่ทำอะไรอยู่ทำไมถึงยังไม่นอนครับ
1: ผมนอนอย่างนี้ตลอดเลยทำมันชินแล้ว
0: อ๋อทานข้าวหรือยัง
1: ทานแล้วครับ
0: อย่าลืมดื่มน้ำไม่เยอะก่อนนอนนะ
1: ครับผม
0: ครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับผมนะฮะคุณวิทยาจากศรีสะเกษนะครับคนจนที่เธอเมินลุงเป้าซ้ายยังสัญญาจัดไปนะฮะในช่วงของสายชีพิวใจนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะจ๊ะจัดไปครับ

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: กลับมานะครับผมนะฮะทายชั่วโมง3เพลงจบไปนะฮะรักแท้ในคืนหลอกลวงครับพี่วิทย์ไทเปอร์น้ำใต้ศอกนะครับวง Sky Pass ครับแล้วก็ฉันไม่มีจากวง TT สวัสดีฮะไปถึงน้องดาราวัน Unloving นะฮะสวัสดีค่ะคิดถึงนะไม่ได้เจอกันนานนะครับพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีครับน้องณัฐพงษ์พี่แมวภูวการแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พฤฒวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับผมในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมคุณแม่บุญเรือนพี่สุนิสานะครับพี่นกสิทธิชาติพี่อาทิตย์นะครับพี่จรัสนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ปรีดาพี่สุนีนะฮะพี่เจริญนะครับทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook LTM FM 95นะครับพี่แม่ผู้ประกาศบอกว่าเอาที่บายใจนะน้องเพชรนะโอ้ยเอาที่บายใจเลยนะ อ่ะสวัสดีครับทักทายทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไปถึงไอ้กว้างอยู่โกฮาม่าขอเพลงซ่อนกลิ่นจากปั๊มมี่นะครับอุ้ยสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะพี่กว้างครับผมบอกว่าขอเพลงหัวใจเธอมีหรือเปล่าจากวง Forever นะครับนี่แล้วก็ทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เพื่อนๆกันณตอนนี้นะครับอ่ะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับมอบให้ขับกลับแท็กซี่ครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันผมก็มีอีกเรื่องนึงนะครับใครที่ตอนนี้ปวดข้อบ่าไหล่เส้นยืดตึงนะครับไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลเป็นออฟฟิศซินโดรมอะไรประมาณนี้นะครับให้สุกายะยานุชคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะฮะคือนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวหนึบหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทนะครับและขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะฮะโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับน้องแป้งตอนนี้สดชื่นสดใสนะฮะรอรับสายอยู่นะฮะ02-248-1366ครับ
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจสนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดสิฮะสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีทักทายครับไปถึงคุณแม่บุญเรือนพี่บุษบาพี่ทึ่งบ้านไร่นะครับพี่รัตดาพี่คิวเองพี่จรัสนะฮะสวัสดีครับผมน้องดาราวันบอกว่าอะไรนะกำลังเมื่อยเลยค่ะยานวดมีแล้วขาดแค่คนนวดให้นะฮะมุ้ยวาซาดคักหลายสวัสดีครับไปถึงพี่เกตกมลนะฮะสวัสดีครับผมพี่แมวผู้ว่าการนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่จุ๊บแจงนะฮะสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับนะทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมพี่วิวัฒน์พี่อุดรรถขยะบางนานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับคุณเอกพลใช่ไหมฮะ
3: ครับผม
2: คุณเอกพลโทรศัพท์มาจากแถวไหนวันนี
3: ้ศรีสะเกษครับอำเภอหูขันครับ
2: โอ้ยศรีสะเกษนะครับชั่วโมงแรกก็ศรีสะเกษเหมือนกันเลยนะครับอากาศเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ครับแถวนู้น
3: ฝนตกครับ
2: ฝนตกหนักไหมครับ
3: เบาครับผม
2: เบาๆสบายๆเนาะ
3: ครับเข้าพรรษาครับตกฝนตก
2: เข้าใจ
3: ประมาณแล้วครับ
2: เข้าใจเลยนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: ปลายฟ้าครับผม
2: ปลายฟ้าจากเบิ้ลปทุมราชนะ
3: ครับผม
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ให้ดีเจจุ๊บแจงแล้วก็ณเดชน์แล้วก็ทุกเสียงทุกสายหลังไมค์ด้วยครับผม
2: ให้กับดีเจจุ๊บแจงแล้วก็ดีเจณเดชน์ด้วยนะ
3: ให้พี่เพชรด้วยครับผม
2: ได้เลยครับผมขอบคุณมากครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
3: จำไม่ได้ครับสมาชิกใหม่ครับผม
2: โอ้ยไม่เป็นไรครับถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวพูดตามดีเจนะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
3: ซีดเต็มขวดซีดเต็มคำ
2: น้ำจิ้มซุกี
3: ้น้ำจิ้มซุกี
2: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
2: อร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียวและสบู่ไมด้า
3: สบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: เชื้อแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: เชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ขอบพระคุณมากมากเลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้คุณเอกพลฟังนะ
3: ครับผมอ
2: ี
3: กคร
2: ับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: ผมสวัสดีครับ
2: ครับนะฮะปลายฟ้าจากเบิ้ลปทุมราชแล้วก็ไอแมนใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยครับทั้ง4เพลงฮะจัดให้ครับ

0: เรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงปลายฟ้าจากเบิ้ลปทุมราชแล้วก็น้องแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับนางฟ้าครับทรงกลดชามาโปรดมองวงฟีนิกซ์นะครับนางฟ้ากับควายนะฮะบทเพลงจากวงแท็กซี่นั่นเองครับทักทายทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับพี่จงพิชัยยุทธนะฮะแล้วก็พี่แดงผิววันนี้กำนันแดงไหนดูซิมีใครบ้างสวัสดีไปถึงน้องดาราวันนะฮะบอกว่าไม่ได้ฟังเพลงเลยค่ะออร่าดีเจมันสว่างหล่อเกินไปแล้วโอ้ยน้องก็ชมเกินไปนะเดี๋ยวพี่จะลอยทะลุดาดฟ้าแล้วนะฮะ อยากนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่รัตดาวันนะครับสวัสดีครับผมพี่ดวงใจในคาชิมะนะครับโอไฮโอกาเซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พี่เกษมพี่สุวรรณีครับพี่แม็กชาติไทยพี่จรูนนะครับทักทายครับผมแล้วก็พี่ใครนะอีกหลายท่านละกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง SMS นะครับ4689400ครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงจอกชีวิตกันจอกชีวิตของเรานะฮะต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองจัดไปวันนี้เป็นเพลงอะไรนะคุยจบให้ลบแชทนะครับเพลงนี้ชื่อว่าคุยจบให้ลบแชทจากน้องกระต่ายพันธิพานะครับไห่ทองคำสังกัดไห่ทองคำเรคคอร์ดนะฮะคำร้องท่านรองเจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยอาจารย์สายฟ้าสวัสดิ์ประภานะครับอย่าลืมนะครับคุยจบให้ลบแชทนะฮะจากน้องกระต่ายพันธิพาครับจัดไป
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรีย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาติก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Elevenนะครับสองเพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นตีสามจากบอสธีรพงศ์แล้วก็เจ้าดอกจำปานะครับน้องเมลแล้วก็น้องตุ๊กตาเนวิสรานะครับอ่ะทักทายครับพี่มงคลบอกว่าเปิดเขียงหมูวังล้อไทยช่วยไทยนะครับพี่สมชายพี่ผู้ใหญ่วันนะฮะพี่ช่วงพี่ชัยยุทธครับกำนันแดงแล้วก็ภาษาไทยบอกว่าคุยจบให้ลบแชททุ่มอ๋อถ้าเป็นภาษาใต้ใช่ไหมครับคุยจบไปลบแชททุ่มใช่ไหมไม่รู้พูดผิดหรือพูดถูกไม่แน่ใจ นะฮะนะแล้วก็สวัสดีนะครับไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่สิริวิมลนะฮะขอแฟนเก็บของพี่ตะกะแตนหมอพายทุกคนที่ฟังรายการนะครับพี่สำลีครับพี่นงนุชนะครับผมพี่ดวงใจครับแล้วก็ทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวันๆเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีสอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ครับผมกลับมาท้ายชั่วโมงในชั่วโมงที่2นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ 5DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรนะครับ1158นะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นะฮะไม่เป็นไรเลยนะฮะจากวง Nuvo จัดไปทักทายครับพี่วาดีอะนะครับพี่เพอร์ซันแพชัยใช่ไหมครับผมอ่ะพี่กบคนตากนะครับสวัสดีครับผมพี่สุวันนี้นะฮะพี่สมชายครับพี่มงคลครับสวัสดีครับพี่ดวงใจครับพี่เจริญนะฮะพี่สำลีนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับผมอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงเพลงหวานหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์คลิปนะฮะสองเพลงจบไปนะครับมีใจอี้ใจอั้นนะครับจากไอ้เดวิดแล้วก็นะฮักขนาดเลยนะฮะบทเพลงจากน้องลูกตาชนทิชานะมาแนวเมียงเมียงกันหน่อยมาแนวกำเมียงนะฮะทักทายครับไปถึงพี่ก้านกล้วยนะฮะพี่ละไอนะครับกำนันแดงนะครับผมมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับพี่อารมณ์พี่ละไอครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่เพอร์เซนนะสวัสดีครับผมบอกว่าชอบช่วงเพื่อนเพลงหวานมากๆเลยนะครับผมผู้ปราชัยกระบี่นะครับพี่หนูวันครับพี่สมชายครับพี่วาดีอะบอกว่าเพลงโปรดทั้ง2เพลงเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรนะกองไว้แล้วก็ไม่เป็นไรเลยใช่ไหมแสดงว่าเป็นวัยรุ่นยุค90 8090ประมาณนี้เลยแน่ๆเลยนะฮะสวัสดีครับทุกท่านนะฮะน้องดาราวันบอกว่าอยากจะฟังเพลงจากคนอื่นคนไกลของคุณแม่มาช่าค่ะนะฮะฟังแล้วก็นึกถึงอยากจะไปกินไอติมอะไรนะ Ultra Smooth โอ้ยอย่าเออนั่นแหละอย่าไปแซวพี่กิจเลยดีกว่านะฮะเออเขาก็ดีแล้วก็น่ารักดีนะฮะในส่วนของผมนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สมชายนะฮะพี่กบคนตากนะฮะพี่ผู้ใหญ่วันนะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้น้องสุจิตราสวัสดีค่ะนะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับไปคิดสตอรี่ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเป็นสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครับมานะครับผมนี่ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับผม2เพลงจบป้ายมีหาแฟนใหม่ใกล้ฉันนะครับจากน้องเบลนิพาดาแล้วก็สตอรี่ขี้เหงานะฮะน้องแบมไพลินทักทายครับไปถึงพี่สมชายครับพี่อารมณ์ครับพี่ละอายบอกว่าไปฟังทางวิทยุนะครับนี่แล้วก็สวัสดีพี่สันทัศน์ครับพี่สุภัตราทักทายครับไปถึงพี่สุวรรณีพี่มลานะครับนนทาราบอนบอกว่าน่าฮักขนาดเลยนะครับอุ้ยแต้กะมาอุ้ยกำเมืองซะ นักสุจิตรานะฮะบอกว่ายบฟังตลอดจ้านี่นะขอบคุณมากมากค่ะเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้านะครับผมมีเพลงแบบสบายๆมาให้ฟังนะครับฟังแล้วรับรองว่าเคิร์มกันแน่ๆนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างเราไปฟังกันนะครับรับรองว่าช่วงนี้แบบมันก็ดึกแล้วเนาะจะเช้าอยู่แล้วบางคนก็อาจจะแบบอยากจะรู้สึกแบบฟังแบบฟังไปเพลินไปนอนไปประมาณนี้นะฮะอ่ะรับรองว่าฟัง3เพลงนี้น่าจะนอนหลับสบายนะครับไปฟังกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมนะในช่วงของมหานคร Family นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟขาวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ครับพี่สมชายบอกว่าหายง่วงเลยครับน้องเพชรเต้นจนเหงื่อแตกนะฮะเดี๋ยวผมประสาทเปิดเพลงสบายๆแบบผ่อนคลายทำไมเหงื่อแตกเนี่ย พี่สุมาลานะฮะบอกว่าโจ๊กโจ๊กโจ๊กแต่เช้านะครับอะไรนะม่วนจนม่วนจนตาสว่างเลยใช่ไหมจนตาสว่างสวยแน่นอนนะฮะสวัสดีครับคุณพี่บุญเรียนพี่สมชายพี่ละไอนะครับผมพี่สุภัทรานะฮะสวัสดีครับผมน้องดาราวันบอกว่าน้องยังอวบอันตอน30โอ้ยเพลงใช่ไหมอันนี้คือโดนเลยใช่ไหมฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุทัศน์นะครับพี่สมชายครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณในช่วงของมหานครฟาร์มเล่อีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับสองเพลงจบไปจังหวะคล้ายๆกันนะฮะมีนิดหน่อยจากโจอี้ภูสิทธิ์แล้วก็ US Ever นะครับจากวงค็อกเทลฟีเจอริ่งพี่คิววงฟลัวนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สุมาตราพี่สุวรรณีน้องสตารัตบอกว่ามีพี่เพชรคนเดียวในหัวใจนะครับจริงเหรอฮะเห็นวันนั้นบอกว่าคิดถึงปาร์ครักปาร์คนะแล้วก็ทักทายครับไปถึงอาพี่เฮอร์ครับพี่บุญเลียนนะครับทักทายครับผมขอบพระคุณมากๆครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะน้องนราวันด้วยนะฮะขอบคุณค่ะพี่ฝนพี่ประสิทธิ์นะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันครับตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่เพื่อนผู้บุญจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: 02-201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569